สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่22ค่ะบรรยากาศงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนณธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยสาธุชนในพื้นที่ภาคเหนือที่พร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคมกันอย่างเนื่องแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทันรบโชติวังโสประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำต้นเดือนโดยทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารคาวหวานอันประณีตจัดวางณศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาซึ่งได้ร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่22ซึ่งเป็นรุ่นเข้าพรรษาที่ได้จัดขึ้นในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนเข้าพรรษาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยคุณกล้าตะวันและนายแพทย์พานุเมศสีสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณวันเพ็ญจากขุจันทร์พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยคุณสุทธีทิพย์โพธิสถานและคุณอันนบแซ่หลีพร้อมกันนี้คณะประธานและเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและผ่านรัตนบุพภาแด่ประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนณธุดงคสถานล้านนาและได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบุญบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่ารวมทั้งบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากทุกท่านจึงทำ

ให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนาพิธีทอดผ้าป่าสร้างถาวรวัตถุและให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาร่วมหล่อเทียนในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2569โดยมีผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธานอย่างสง่างามและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาพระประธานเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นเหล่ายุวะธรรมทายาทในชุดขาวได้ร่วมกันแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครองซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสก่อนที่นาคยุวะธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์เป็นพระอุปชาได้คล้องอังสะให้กับนาคยุวะธรรมทายาททั้งอย่างได้ให้ศีลและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในเพศสมณะและปิดท้ายด้วยความปีติเบิกบานใจเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่สามเณรใหม่ผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและอิ่มบุญกันทั่วหน้าซึ่งการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกฝนระเบียบวินัยการเจริญสมาธิและการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมอันเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิตพร้อมทั้งสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในคืนวันเพ็ญหรือฟูลมูนเมดิเทชันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มาร่วมค้นพบสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดกิจกรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาทุกวัดเพื่อให้ชาวท้องถิ่นมานั่งสมาธิพร้อมกันโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกและกัลยาณมิตรสราวีนอินทกนกได้ให้การต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองจากนั้นเข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมโดยมีพระอาจารย์แจ็คกี้ศีละสังวโรได้แนะนำหลักการเจริญภาวนาโดยเน้นกายสบายใจสบายพร้อมน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายและได้นำทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิพร้อมแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อเป็นแสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกภายหลังจบการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยและให้คำแนะนำในการปรับใจเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิในการลดความเครียดพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจที่เบิกบานและตั้งใจจะนำสมาธิกลับไปปรับใช้ในชีวิต

พุทธานุภาพธรรมานุภาพและก็สังฆานุภาพเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณเพราะเป็นอจินไตยอยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุดซึ่งจะให้เข้าใจได้ด้วยการนึกคิดด้นดาวเอาตามหลักตรรกวิทยาหรือศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่านั้นผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมักจะประสบกับอนุภาพของพระรัตนตรัยอยู่เสมอเจอแต่ในเรื่องอัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยเราก็จะมีความบริสุทธิ์มีอานุภาพตามไปด้วยเราไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระรัตนตรัยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในไอยิกาสูตรว่าผู้มีกรรมเป็นบาปจากไปสู่นรกส่วนผู้สั่งสมบุญจากไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมกรรมอันมีผลในภายหน้าพึงทำแต่กรรมดีเท่านั้นเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จนอกจากจะอาศัยความรู้และความสามารถแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยบุญเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญเพราะเกิดเป็นมนุษย์จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องอาศัยบุญเป็นพื้นฐานถ้ามีบุญน้อยการจะได้ความสุขและความสำเร็จมาแต่ละครั้งก็ใช้เวลายาวนานและยากลำบากเหลือเกินแต่ถ้าหากบุญมากขึ้นมาหน่อยก็เหนื่อยน้อยลงถ้าบุญมากเต็มที่แทนที่บุคคลนั้นจะวิ่งไปหาความสุขแต่ความสุขและความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เฉยๆก็มีสมบัติมาให้ใช้ฟังดูแล้วคล้ายกับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะจ๊ะแต่สิ่งที่ว่าเหลือเชื่อนี่แหละได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญญาบารมีมาแล้วมากมายตัวอย่างท่านเมนกะเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีหรือท่านชดินเศรษฐีท่านได้สมบัติอัศจรรย์ได้สมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องโดยไม่ต้องเสียเวลาแสวงหาทรัพย์ให้ยากลำบากเลยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะพบชาติในอดีตท่านมหาเศรษฐีเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกันเอาไว้มากเคยเป็นยอดนักเสียสละชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขีดถึงคราวบุญนั่นเองที่อำนวยผลในท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งคือได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติสำหรับวันนี้เนี่ยเรามารับฟังความสำเร็จของผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ยาวนานพบชาตินี้ท่านได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเอานิพพานสมบัติอันเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิตผู้มีบุญท่านนี้ก็คือพัตชิกุมารซึ่งในอดีตชาติเคยบังเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีมหาปราสาทสูง25โยชน์นั่นเองส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อพระเจ้ามหาปนาทะได้กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกมันเกิดเป็นนรก

การเทพบุตรแล้วพอมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็จุติจากเทวโลกมาเป็นบุตรเศรษฐีชื่อพัทธชิกุมารพัทธชิกุมารเป็นบุตรคนเดียวของพัทยะเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกฏิมีปราสาทถึง3หลังเนื่องจากท่านมีสมบัติมากทำให้ชาวพนครเกิดการแตกตื่นอยากจะมาดูสมบัติของพัทธชิกุมารเมื่อมาดูแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีไม่อิ่มไม่เบื่อในการได้ทัศนาความวิจิตรพิสดารของมหาปราสาทแต่ละวันก็จะมีผู้คนมาชมกันอย่างหนาแน่นทีเดียวครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึงเมืองของท่านชาวเมืองกลับแห่แหนกันไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์พัทธชิกุมารไม่เห็นใครมาเยี่ยมเยียนปราสาทของตนก็รู้สึกแปลกใจมากจึงไต่ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภายนอกปราสาทครั้นทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วมหาชนกำลังไปฟังธรรมจากพระองค์ตัวท่านจึงอยากจะไปฟังธรรมบ้างว่าแล้วก็ชักชวนบริวารไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเนื่องจากท่านสั่งสมบุญเอาไว้มากฟังธรรมแค่เพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าบุญอะไรหนอที่เป็นพระวปัจจัยให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อตรวจตราดูในทิพยจักขุก็ทราบว่าในสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นดาบสได้เห็นพระปัทมุตตรพุทธเจ้าเสด็จเหาะผ่านมาทางอากาศจึงเกิดความเลื่อมใสในพุทธานุภาพได้ยืนประคองอัญชลีด้วยความเคารพนอบน้อมพระบรมศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของท่านจึงเสด็จลงจากอากาศประทับยืนต่อหน้าท่านดาบสจึงได้เอาน้ำผึ้งกับไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพพระพุทธองค์ทรงเอาบาตรรับน้ำผึ้งจากดาบสนั้นแล้วก็ทำการอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของพระดาบสจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเหาะไปหลังจากที่ท่านดาบสได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็หมั่นตามระลึกนึกถึงบุญด้วยความปลื้มปีติตลอดเวลาพอตกตอนกลางคืนขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในอาสมใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เกิดฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาสายฟ้าก็ได้ฟาดลงมาใส่ตัวท่านพอดีทำให้ท่านถึงแก่มรณภาพแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำให้ท่านได้ไปเสวยทิพยสมบัติในดุสิตบุรีเป็นเวลายาวนานเมื่อถึงคราวสร้างบารมีก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านก็ได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายผ้าไตรจีวรกับพระภิกษุสงฆ์จำนวน 68,000 รูปมหาทานบารมีในครั้งนั้นส่งผลให้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยที่ประยสุขตลอดชั่วอายุของชาวสวรรค์และในชาติก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีอนุภาพมากนั่นเองว่าพัทธชิกุมารบรรลุพระอรหัตแล้วพระบรมศาสดาทรงให้พัทธชิกุมาร

บรรพชาแบบเอหิภิกขุร่วมประทับอยู่ในพัทยนครเจ็ดวันเพื่อฉลองศรัทธาท่านพัทยเศรษฐีจากนั้นก็เสด็จกลับวัดพระเชตวันในระหว่างนั่งเรือข้ามแม่น้ำคงคานั้นพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พัทธิภิกษุผู้บวชใหม่ได้เพียงเจ็ดวันได้นั่งร่วมเรือลำเดียวกับพระองค์ในขณะที่เรือได้ล่องไปถึงกลางแม่น้ำคงคาก็ตรัสถามว่าพัทธิพระสาททองที่เธอเคยอยู่ในสมัยที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะในอดีตชาตินั้นน่ะอยู่ตรงไหนท่านพัทธิกราบทูลว่าจมอยู่ในน้ำข้างล่างนี้พระเจ้าค่ะว่าแล้วท่านก็ดำลงไปในน้ำด้วยฤทธานุภาพแล้วเกี่ยวยอดปราสาทขึ้นมาปราสาทซึ่งสูง25โยชน์ได้โผล่พ้นจากน้ำแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศแสดงให้หมู่ภิกษุสงฆ์และมหาชนได้เห็นว่านี่เป็นปราสาททองของท่านเองในสมัยที่เคยเป็นพระราชามาก่อนท่านได้เคยเสวยสุขอยู่ในปราสาทหลังนี้ประหนึ่งอยู่บนสวงสวรรค์ทีเดียวจากนั้นพระเถระก็ปล่อยให้ปราสาทจมลงไปในแม่น้ำคงคาเหมือนเดิมที่ยังไม่อันตรธานหายไปก็เนื่องจากเทพบุตรซึ่งเคยร่วมสร้างบุญกับท่านในสมัยที่เป็นช่างสารสองพ่อลูกจะมาอุบัติเป็นพระราชานามปสังขะปราสาทนั้นจากตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรองรับการมาเกิดขึ้นของพระราชาเพราะฉะนั้นปราสาทจึงยังไม่อันตรธานไปนะจ๊ะพระองค์ได้ตรัสบอกว่าสมัยที่พัทธิกุมารเป็นพระเจ้ามหาปนาทะนั้นพระนางสุเมธาเทวีก็คือมหาอุบาสิกาวิสาขาส่วนพระองค์เป็นท้าวสกะจอมเทพเห็นไหมจ๊ะว่าการนิพพเถระท่านเป็นผู้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมได้นั้นก็เพราะว่าท่านได้สร้างบุญไม่ได้ขาดเลยเป็นผู้ที่ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยเพราะบุญเท่านั้นที่จะยกฐานะของท่านจากปุถุชนคนธรรมดาให้มาเป็นพระอริยเจ้าบุญกุศลได้คอยประคับประคองชีวิตของท่านให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางของความดีบนเส้นทางของพระอริยเจ้ามาโดยตลอดเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้เสวยสุขอันประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนจงให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญให้มากๆเพราะบุญเท่านั้นจะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างของเราจะได้ประมาทว่าเราสั่งสมบุญกันเยอะแล้วอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะจ๊ะยังมีบุญอีกมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้พ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพญามารซึ่งงานรื้อวัฏนี้เนี่ยมันต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวถ้าเราทุ่มเทสร้างบารมีกันให้เต็มที่ในภพชาตินี้ชาติต่อไปเราก็ไม่ต้องมาลำบากเหมือนอย่างในปัจจุบันเส้นทางการสร้างบารมีก็จะสะดวกราบรื่นเพราะฉะนั้นให้ทุ่มเทสร้างบารมีกันทุกรูปแบบตามอย่างนักสร้างบารมีในการก่อนแล้วก็หมั่นนั่งธรรมะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่

ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวน่ะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกสงอย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันประณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่122จากตอนที่แล้วกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้ระดมกำลังไพ่พลเต็มอัตราศึกเข้าโจมตีมิถิลานครทุกด้านโดยอ้อสะพานข้ามคูกรูอาวุธบุกเข้าไปใกล้ประตูหอรบแล้วพาดบันไดปีนขึ้นกำแพงเมืองแต่กลับถูกทหารของมโหสถสาเทเปือกตมประคนด้วยกรวดทรายก้อนหินและโคลนเลนตกลงมาทำร้ายจนบอบช้ำแสนสาหัสเมื่อไม่อาจจะปีนขึ้นไปได้จึงคิดที่จะทำลายประตูเมืองจึงพากันหนุนเนื่องเข้าหาประตูเมืองด้วยซุงต้นใหญ่หมายจะพังประตูเมืองให้ได้แต่แล้วก็ถูกทหารที่รอท่าอยู่บนเชิงเทินตะแผงพุ่งออกและยิงธนูลงมาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ

าหัสล้มตายกันเกลื่อนกลาดการเข้าตีของกองทัพพระเจ้าจุลนีในวาระแรกก็ปิดฉากลงด้วยความพินาศย่อยยับสุดที่จะนับประมาณได้เป็นความพินาศอย่างใหญ่หลวงพรามเกวัฏจึงออกอุบายกักน้ำที่มีอยู่ภายนอกเมืองมิให้ใครนำน้ำเข้าไปภายในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวจำต้องเปิดประตูเมืองออกมาอย่างแน่นอนพระราชาจุลนีทรงมีรับสั่งให้ทหารคอยตรวจตราให้เข้มงวดกำชับมิให้มีใครนำน้ำเข้าไปในเมืองเป็นอันขาดคนของมโหสถบัณฑิตที่ปะปนอยู่กับข้าราชการฝ่ายปัญจาละทราบอุบายของพระเจ้าจุลนีจึงได้เขียนหนังสือผูกไว้กับปลายลูกศรแล้วยิงเข้าไปในเมืองเพื่อส่งข่าวให้มโหสถทราบเมื่อมโหสถบัณฑิตทราบอุบายนั้นแล้วก็รำพึงว่าเห็นทีว่าพระเจ้าจุลนีคงจะไม่รู้จักเราเอาเถอะเราจะแสดงให้เท้าเธอได้ประจักษ์ว่ามิถิลานครเป็นเมืองอู่ข้าอู่น้ำต่อให้ถูกล้อมสักกี่ปีก็ไม่มีวันอดตายมโหสถบัณฑิตจึงให้คนนำไม้ไผ่ที่ยาว60ศอกมาเป็นอันมากแล้วให้ผ่าออกเป็น2ซี่รานข้อปล้องออกให้หมดขัดให้เกลี้ยงเกลาแล้วประกบกันเข้าใหม่ให้เป็นลำดังเดิมรัดด้วยหนังแล้วทาโครนข้างบนจากนั้นจึงนำตโนดบัวหรือลูกบัวพันพิเศษจากป่าหิมพานต์เพาะลงในเลนรอบสระโบกขรณีวางไม้ไผ่ลำยาวนั้นครอบไว้ข้างบนแล้วกรอกน้ำลงไปในลำไผ่เพียงชั่วข้ามคืนเดียวดอกบัวนั้นก็งอกทะยานสูงขึ้นไปจนเลยปลายไม้ไผ่ประมาณหนึ่งศอกครั้นได้บัวที่มีสายยาวขนาด60ศอกตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงให้ถอนสายบัวเหล่านั้นมาแล้วมอบให้ทหารที่ประจำการอยู่บนกำแพงพร้อมสั่งว่าพวกเจ้าน่ะจงส่งสายบัวนี้ไปถวายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทหารเหล่านั้นรับสายบัวมาแล้วต่างก็ขดก้านบัวให้เป็นวงพลางร้องตะโกนบอกทหารฝ่ายตรงข้ามว่าเฮ้ยเจ้าผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีขอพวกเจ้าจงอย่าได้หิวตายเสียก่อนเลยจงรับเอาสายบัวนี้ไปกินให้อิ่มหนำเถิดว่าแล้วก็โยนสายบัวจากบนกำแพงลงไปกองอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอทหารเหล่านั้นต่างก็ช่วยกันพาดลำไม้ไผ่วางไว้บนกำแพงให้ปลายยื่นออกนอกกำแพงส่วนทางโคนนั้นก็ยกให้สูงขึ้นแล้วช่วยกันตักน้ำจากสระโบกขรณีใส่ทางโคนให้น้ำไหลออกทางปลายไม่ขาดระยะแล้วร้องเรียกชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครให้มารองน้ำไปอาบและดื่มกันตามสบายเหมือนกับว่าน้ำภายในพระนครยังมีอีกล้นเหลือพอที่จะแบ่งปันให้คนข้างนอกได้ใช้ได้ดื่มกินกันอย่างสบายอมาตย์ผู้สืบราชการลับผู้เป็นสหายของมโหสถก็รับเอาสายบัวเหล่านั้นจากทหารแล้วนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ได้ทอดพระเนตรสายบัวนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรสายบัวนั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านจงวัดดูว่าสายบัวนี้น่ะมันยาวเท่าไหร่

อมาตย์จึงให้ทหารช่วยกันวัดครู่หนึ่งจึงทราบว่าสายบัวน่ะมีความยาว60ศอกแต่เพื่อจะบอกให้ยิ่งขึ้นไปอีกจึงกราบทูลว่าสายบัวน่ะยาวถึง80ศอกทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีไม่เคยได้ทอดพระเนตรสายบัวที่ยาวถึงเพียงนี้มาก่อนก็ทรงแปลกราชาไปว่าขอดีชะครั้งหนึ่งข้าพระองค์บริเวณกลางสระคงยาวถึง100ศอกทีเดียวและเห็นจะเป็นเพราะมีน้ำเหลือเฟือนี่เองล่ะมิน่าล่ะทหารเหล่านั้นถึงได้ขนน้ำออกมาให้คนข้างนอกได้ใช้สอยกันไม่หมดไม่สิ้นเสียทีพระเจ้าจุลนีสดับคำทูลนั้นแล้วก็ทรงขัดเคืองพระหฤทัยยิ่งนักรับสั่งถามพราหมณ์เกวัฏว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปล่ะท่านอาจารย์ถึงอย่างไรอุบายนี้เนี่ยก็คงไม่มีทางสำเร็จได้แน่เพราะภายในพระนครน่ะยังมีน้ำอยู่อีกเหลือเฟือทีเดียวพระดำรัสของพระเจ้าจุลนีทำให้พราหมณ์เกวัฏต้องคิดอุบายใหม่เพื่อจะบีบบังคับพระเจ้าวิเทหราชทรงยอมจำนนแก่ปัญจาลนครให้จงได้ครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแม้ว่าชาวมิถิลาจะมีน้ำกินน้ำใช้ไปอีกนานไม่มีวันหมดสิ้นแต่หากไม่มีข้าวกินเสียแล้วนี่ในที่สุดก็จะพากันอดตายกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงทรงซักถามพราหมณ์เกวัฏว่าแล้วเราต้องทำเช่นไรล่ะท่านอาจารย์ข้อนี้ไม่ยากพระพุทธเจ้าค่ะแค่เพียงพระองค์สั่งการให้ทหารได้คอยสำรวจตรวจตราอย่างรอบคอบมิให้ชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครเนี่ยได้นำข้าวเข้าไปภายในพระนครได้ข้าพระองค์เชื่อว่าภายในไม่กี่วันอุบายนี้จะต้องเห็นผลแน่พระเจ้าจุลนีทรงมีพระหฤทัยแช่มชื่นทรงเห็นชอบตามอุบายของเกวัฏทุกประการครั้นตกลงดังนี้แล้วท้าวเธอจึงรับสั่งให้ป่าวประกาศแจ้งเหล่าทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดความหวังของพระเจ้าจุลนีที่จะยึดมิถิลานครเริ่มมีประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากกองทัพต้องเดินด้วยท้องดังนั้นถ้าถูกตัดเสบียงแล้วความอัตคัดขัดสนก็จะเกิดขึ้นในเมืองพระเจ้าวิเทหราชจะต้องยอมจำนนอย่างแน่นอนส่วนว่ามโหสถจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

ลูกเป็นชาวอยุธยามาโดยกำเนิดฐานะทางบ้านถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรสมัยที่ลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมมีเพื่อนชายในห้องคนหนึ่งมักจะคอยล้อและแกล้งลูกอยู่เสมอลูกจึงจำเขาได้แม่นหลังจากเรียนจบมัธยมแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเรียนต่อโลกก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยจนลูกเรียนจบพยาบาลกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับเพื่อนคนนั้นอีกครั้งเขาเล่าว่าเขาไปเรียนวิศวะช่างยนต์แล้วก็ได้ทุนจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ต้องสละสิทธิ์ไปเพราะที่บ้านซึ่งทำธุรกิจขายยาเกิดวิกฤตใหญ่เป็นหนี้จำนวนมากถึง10ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันพี่น้องคนนี้หมดไม่มีใครรับผิดชอบเขาจึงอาสามารับภาระหนี้สินทั้งหมดแทนพ่อซึ่งในตอนนั้นเขาอายุเพียง22ปีพอเขาลำพึงอย่างนั้นลูกก็สงสารเขามากเลยคอยเป็นเพื่อนปรับทุกข์ให้ปรับกันไปปรับกันมาประมาณ2เดือนเขาก็บอกในสิ่งที่ลูกไม่คาดฝันคือเขาก็เลยขอลูกแต่งงานลูกก็อึ้งไปเลยเอ็มคนละเรื่องกันแล้วนี่เพราะว่ากำลังจะช่วยแก้ปัญหาเขาลูก

ก็คิดว่าเขามีปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขนะแล้วก็ไม่อยากครอบครัวเขาเดือดร้อนด้วยลูกเลยตอบไปว่าโอเคเราจึงแต่งงานกันโอ้โหนางเอกพระเอกนี่ผูกหลังจากนั้นลูกก็เข้ามาอยู่ที่บ้านสามีแล้วก็ลาออกจากงานพยาบาลมาช่วยขายยาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของตระกูลสามีแล้วก็ช่วยกันขายยาอย่างขยันขันแข็งร้านขายยาเราขายดีมากดีก็จนกระทั่งบางวันแทบจะไม่ได้ทานข้าวเลยใครมาซื้อยาลูกก็จะคอยแนะนำเรื่องยาและการดูแลสุขภาพให้เขาด้วยความจริงใจลูกคิดแต่เพียงว่าอยากให้เขาหายป่วยแค่นั้นแหละลูกก็ดีใจแล้วได้บุญแล้วใครไม่มีเงินมาซื้อยาก็ไม่คิดสตังค์เอาไปเลยถือว่าช่วยกันไปเพราะว่าเขากำลังทุกข์โดยเฉพาะถ้าเป็นพระลูกก็จะกราบถวายตลอดมาจนผ่านไปประมาณ10ปีเราก็ใช้หนี้จนหมดจ้ะฐานะทำบ้านก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีบ้าน4หลังมีรถ4คันเมื่อตายไปนี่สามีลูกเนี่ยเครียดมากเพราะต้องขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยแล้วไม่มีพี่น้องคนอื่นของสามีช่วยเหลือเลยสักคนทั้งนี้ที่เกิดมาสามีไม่ได้ก่อขึ้นเองแต่เป็นเพราะวิชาคนโตของสามีและภรรยาเขาทำขึ้นและด้วยความที่สามีเป็นคนใจกว้างชอบเข้าสังคมรักพวกพ้องเพื่อนๆก็มักจะชวนไปดื่มเหล้านี่เห็นไหมจ๊ะดื่มมากเข้าบ่อยๆจนติดเห็นไหมติดแล้วก็ติดมากติดมากจนแทบจะดื่มแทนน้ำไปเลยทีเดียวนี่เท่ากับป๋องเบียร์ที่ดื่มไปกองรวมก็น่าจะพอสร้างตึก2ชั้นได้เลยค่ะพอติดเบียร์มากๆเข้านิสัยใจคอสามีก็เปลี่ยนไปศีล5ก็ผิดทุกข้อเลยจากคนที่เคยเป็นคนใจดีก็กลายเป็นคนขี้โมโหชอบบ่นชอบว่าขัดคอกับตัวลูกตลอดเลยเอาละสินี่แม่น้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยดีๆเป็นนิสัยที่เสียเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นหลังจากติดเหล้าอย่างหนักสามีของลูกก็เริ่มป่วยบ่อยๆจากพิษสุราจนหมอสั่งห้ามดื่มสุราอีกเขาก็ไม่ฟังยังคงดื่มต่อไปจนวันหนึ่งขณะที่เขานอนดูโทรทัศน์อยู่เขาก็หลับไปเลยแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกลูกพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วรวมอายุได้51ปีตัวลูกเองเมื่ออายุประมาณ26ปีตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกแล้วก็ยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งหนึ่งลูกเคยไปประชุมและพักค้างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพโรงแรมมีหลายชั้นลูกพักอยู่ชั้น2โดยพักอยู่คนเดียวตอนประมาณ5ทุ่มกว่ารู้สึกเพลียมากก็ได้ล้มตัวลงนอนขณะที่กำลังรู้สึกเคลิ้มๆอยู่นั้นลูกก็ต้องตกตะลึงตาลืมขึ้นหนึ่งทีลูกเห็นเปรตสองตัวทะลุจากผนังกำแพงห้องแต่มาครึ่งตัวคือจากหัวถึงเอวอยู่ที่ห้องลูกส่วนขาคงจะอยู่นอกกำแพงชั้นล่างด้านนอกของโรงแรมตัวเนี่ยน่าจะสูงประมาณ20เมตรรูปร่างหน้าตาผิวหนังเหี่ยวย่นขาวซีดตาลึกเนื้อตัวขาดกระรุ่งกระริ่งดูไม่ออกเป็นหญิงหรือชายคล้องตัวมองดูลูกด้วยแววตาที่เศร้าๆเขาพูดเหมือนวิงวอนให้ช่วยแต่ลูกก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยหัวเขาก็สายเอ็นไปมาลูกเห็นอย่างนี้ประมาณ15นาทีเปรตสองตัวนั้นก็หายไปหลังจากนั้นลูกก็รู้สึกอ๋อ

โอ้ยเพลียมากคืนนั้นนึกถึงพระได้ทั้งคืนขณะที่กำลังเคลิ้มอยู่นั้นรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินเข้ามาจนชิดเตียงที่ลูกนอนอยู่ลูกลืมตาไหมไม่ได้ลืมตาแต่เห็นภาพได้ปรากฏว่าเป็นผู้ชายแต่งชุดขาวสองคนอายุประมาณ40กว่ามามองดูลูกคนหนึ่งก็ถามลูกว่าเป็นอะไรไหมลูกก็ตอบทางจิตว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเขาสองก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องที่ลูกนอนอยู่ให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเขาก็หายไปแล้วลูกก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลูกนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เวลาทำบุญลูกก็เลยอุทิศบุญแผ่เมตตาไปให้เปรตทั้งสองนั้นด้วยกันลูกคนแรกของตัวลูกเป็นผู้ชายได้มาเพราะหลังจากแต่งงานได้5ปีตอนนั้นลูกอายุ27ปีแม่ของสามีอยากได้หลานมากจึงไปบนขอร่างทรงกับศาลเจ้าพ่อพันธุ์จะเป็นทหารของร.5เพียงเดือนเดียวลูกก็ท้องหลังจากคลอดได้2เดือนลูกชายลูกก็ร้องไม่หยุดเลยตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มลูกก็ไม่รู้จะทำไงจึงจุดธูปบอกเจ้าพ่อพันว่าลูกชายไม่รู้เป็นอะไรนะขอให้เจ้าพ่อได้ช่วยหายหน่อยเถอะโอ้อมิตรพระไม่น่าเชื่อเลยหายได้จริงๆหลังจากนั้น3เดือนแม่ของสามีก็พาตัวลูกและลูกชายไปไหว้เจ้าพ่อพันขณะกำลังเดินขึ้นบันไดร่างทรงก็พูดว่าแหมลูกแค่ปวดท้องมึงยังเรียกพ่อนะลูกก็งงเพราะไม่เคยบอกใครเลยเรื่องขอให้เจ้าพ่อช่วยเนี่ยตอนคลอดลูกชายคนนี้คันเป็นพิษความดันสูงหมอไม่ได้รักษาตัวลูกให้แต่ยามาทานตัวลูกจึงป่วยเรื้อรังพออายุได้34ปีก็เริ่มป่วยอีกเพราะการทำงานหนักแล้วก็ป่วยเฉียดตายมาหลายครั้งด้วยโรคไตจนครั้งหนึ่งอาการหนักมากต้องรีบไปโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ลูกก็ไม่คิดอะไรคราวที่แล้วท่องนมัสการคราวนี้ภาวนาแต่พุทโธอย่างเดียวคิดแต่ว่าถ้าตายก็ไปกับพระพุทธเจ้านี่แหละพอถึงโรงพยาบาลอาจารย์หมอคนหนึ่งกลับมาจากเมืองนอกเจอกันตรงหน้าตึกพอดีอาจารย์หมอบอกเขาไม่รู้นึกยังไงวันนี้มาโรงพยาบาลนี้ก่อนดีกว่าปกติต้องไปที่อื่นก่อนท่านก็เลยก็ไปรักษาให้ไม่งั้นคงตายแน่และหลังจากนั้นก็ต้องฟอกไตเรื่อยมาทุกอาทิตย์เลยลูกเนี่ยเปลี่ยนไตมาแล้ว2ครั้งลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงสมัยเด็กจะดื้อ มากมีเหตุผลเยอะต้องตีเยอะจึงหายดื้อลูกเลยสงสัยว่าไอ้ลูกคนนี้มันเกิดปีลิงคงเป็นลิงมาก่อนมั้งมันโซนจังเลยปรากฏว่าพอโตขึ้นลูกสาวคนนี้ชอบลิงมากสั่งสะสมแต่รูปลิงรูปปั้นลิงตุ๊กตาลิงเต็มห้องไปหมดเลยแถมยังชอบไปเขาวังจังหวัดลพบุรีด้วยเอาละสิแต่ที่น่าแปลกคือเด็กคนอื่นที่ไปเที่ยวที่นั่นมักจะถูกลิงแกล้งต่างๆแต่ลูกสาวไม่โดนแกล้งเลยโรงเรียนลูกสาวก็อยู่ตรงข้ามกับศาลพระกาฬเวลาจะไปโรงเรียนก็จะต้องเดินข้ามสะพานลอยก็จะมีลิงมาเดินเป็นผ่านอยู่ตามสะพานลอยแต่พวกมันก็ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะลิงก็จะแกล้งเด็กๆเช่น

แย่งไอติมบ้างแย่งของบ้างบางตัวก็กัดเอาบ้างแต่ลูกสาวจะยื่นให้เลยเพราะชอบลิงอยู่แล้วก็ไม่โดนลิงแกล้งเออแปลกจริงๆเลยเนี่ยต่อมาลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2538ในช่วงที่วัดกำลังสร้างมหาธรรมกายเจดีย์โดยการชักชวนของหลานชายที่มาเป็นอาสาสมัครแพทย์ช่วยงานวัดทุกๆอาทิตย์แต่ก็ไม่ค่อยได้มาวัดเพราะยุ่งกับการค้าขายจนได้มีโอกาสมาวัดอีกครั้งเพราะมีอุบาสิกาที่วัดซึ่งเป็นพี่ของเพื่อนลูกสาวพี่ของเพื่อนลูกสาวมาช่วยในสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารคตจึงได้กลับมาทำบุญอีกเป็นระยะระยะและก็ได้ปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดทำให้ลูกเข้าใจอะไรขึ้นมากเลยค่ะและลูกอยากจะขอสร้างบารมีกับหลวงพ่อตลอดไปนะจ๊ะคะคำถามทำไมสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศคะและยังต้องมารับภาระหนี้สินของครอบครัวอีกด้วยการมาไรลูกจึงต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีด้วยทั้งที่ถ้าลูกไปแต่งงานกับเขาลูกก็ไม่ต้องลำบากสามีลูกตายแล้วไปไหนคะลูกทำบุญองค์พระและเสาแก้วใส่ชื่อเขาตอนที่เขายังแข็งแรงมีชีวิตอยู่และได้บอกเขาอนุโมทนาด้วยแต่เขาเฉยนะเขาจะได้รับบุญนี้หรือไม่และช่วยเขาได้มากไหมเขาไปข้อความฝากมาถึงลูกหรือเปล่าคะสามีตั้งตายในวัยเพียง51 ปีเราทำกรรมอะไรมาคะด้วยบุญอะไรเขาจึงตายแบบหลับไปเลยโดยไม่ทรมานลูกช้างลูกได้มาจากการบุญจากเจ้าพ่อพันธุ์หรือเปล่าคะแล้วเป็นลูกของเจ้าพ่อพันธุ์จริงๆหรือเปล่าคะที่ลูกชายร้องตอนอายุได้2 เดือนเป็นเพราะอะไรจะพ่อพันช่วยหายจริงหรือเปล่าและจะพ่อรู้ได้อย่างไรจะพ่อพันเป็นใครคะลูกสาวลูกเป็นลิงมาก่อนจริงๆหรือเปล่าคะลิงจักๆทำไมก็ชอบลิงแล้วทำไมลิงไม่ทำร้ายเขาคะเอาละสิการอะไรทำให้ลูกเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึง2 ครั้งลูกชายทำกรรมใดร่วมกันมากับลูกหรือเปล่าคะจึงต้องมาสละไตให้เขาจะได้บุญแบบไหนคะกรรมใดทำให้ตัวลูกถูกญาติสามีแม่ไปฟอกเลือดทั้งที่เป็นเงินของเราเองลูกเห็นเปรตด้วยตาเนื้อหรือฝันไปคะทำไมเห็นทำไมคะผู้ชายแต่งชุดขาว2 คนที่มามองดูลูกคือใครคะทำไมถึงมาหาลูกคะหลานชายที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกปัจจุบันเขาเป็นหมอพุทธนันท์ที่แล้วเขาทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมและมาจากที่ไหนชาตินี้เขาต้องการจะเป็นหมอรักษาพระภิกษุสมณเณรและสมาชิกในวัดเขาจะสมปรารถนาไหมคะในอดีตพระพุทธันดรก่อนตัวลูกสามีลูกชายลูกสาวทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้กลับดุสิตบุรีและตามติดสร้างบารมีไปทุกชาติไหมคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อทางประเทศและต้องมารับหนี้สินของครอบครัวอีกเพราะมีวิบากกรรมในอดีตมาตัดรอนเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเป็นลูกชายที่พ่อแม่รักมากแต่ก็มีนิสัยชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพ่อแม่ได้ส่งไปเรียนต่างเมืองเหมือนไปต่างประเทศในสมัยนี้พ่อแม่ต้องยอมเป็นหนี้สิน
พื่อส่งให้ไปเรียนแต่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่มาช่วยพ่อแม่ทำงานใช้หนี้เลยพอพ่อแม่บ่นก็ขับบอกว่าก็พ่อแม่อยากให้เขาไปเรียนต่างเมืองเองนี่จึงทำให้พ่อแม่ชาตินั้นช้ำใจแล้วต้องทำงานใช้หนี้ไปด้วยวิบากกรรมนี้แหละจึงทำให้ชาตินี้ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วต้องมารับใช้หนี้สินของครอบครัวแทนเหมือนตัวเองเคยทำกับบิดามารดาในอดีตจ้ะนี่เวลากรรมส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนพี่น้องสามีก็จะมีวิบากทางอ้อมคือพอถึงคราวตัวเองเดือดร้อนก็จะไม่มีใครช่วยเหลือจ้ะเพราะว่าไม่ช่วยเหลือเรื่องหนี้นี้เลยลูกต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีทั้งที่ถ้าไม่แต่งงานกับเขาก็ไม่ลำบากเพราะในชาตินั้นตัวลูกก็เป็นแฟนของเขาในตอนที่เขาไปเรียนต่างเมืองและก็มีส่วนช่วยเขาใช้เงินกินเที่ยวเล่นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าที่ปัจจุบันฐานะดีเพราะบุญลูกทั้งสองที่ร่วมทำกันมาตอนแต่งงานแล้วไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงชีพไปเด็กกลับไปดูบิดามารดาของฝ่ายสามีในชาตินั้นนะแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญสงเคราะห์โลกเพราะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาสามีลูกตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราทั้งนั้นที่ควรจะต้องไปอยู่ในมหานรกขุม5เลยจะได้มีบุญที่ลูกทำเสาแก้หรือองค์พระแล้วใส่ชื่อเขารวมทั้งบุญอื่นๆที่ลูกทำแล้วก็อุทิศให้เขาเนี่ยมาอุ้มเอาไว้จ้านี่มาบุญเนี่ยอุ้มเอาไว้กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเขาได้แต่ร้องโอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็เชื่อเรื่องบุญบาปแล้วอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นตอนนี้แม้ตอนหยุดทันทรมานในวันพระใหญ่เขาก็ยังร้องโอ้ยแล้วก็โอ้ยขนาดหยุดทันทรมานแล้วสามีตั้งตายได้วัย51ปีเพราะกำดื่มสุราและสั่งฆ่าสัตว์ทำกับแก้มสั่งล้มสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเพื่อเลี้ยงแขกเรือในอดีตมาส่งผลจ้าตาแบบหลับไปโดยไม่ทรมานเพราะกรรมสั่งฆ่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ฆ่าเองจ้ะสั่งเขาฆ่าก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากส่วนชนฆ่าต้องใช้ความพยายามมากยิ่งใช้ความพยายามมากบาปมันจะมากถ้าไม่ดื่มสุราก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้จ้ะลูกช้างลูกเป็นภูมิเทวาที่อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อพันธุ์เป็นทหารร.5แต่ก็มีบุญเพียงแค่นี้ซึ่งจะพ่อพันธุ์ได้เป็นหัวหน้าภูมิเทวาแถวนั้นเมื่อลูกไปขอท่านท่านก็เลยชี้ให้ตามมาเกิดเพราะว่าหมดบุญจากตรงนั้นแล้วก็ไปขอท่านนี่ท่านจะไปขึ้นบนสวรรค์ไม่ได้เนี่ยก็เอาแถวๆนั้นมีเยอะแยะเขามาขอแล้วนี่ไกลๆศาลตรงนี้ไปตอนอายุ2เดือนก็ปวดท้องจริงๆและเจ้าพ่อพันธุ์ก็ได้มาช่วยจริงโดยใช้วิชาวิทยาธรแต่การปวดท้องนี้แม้มาช่วยหรือไม่ช่วยก็หายเองได้จ้ะลูกสองลูกได้เกิดเป็นลิงมาหลายชาติจึงมีความคุ้นเคยกับลิงแล้วก็มีธาตุของลิงเป็นเชื้อเก่าจึงชอบลิงและลิงชอบจึงไม่ได้ทำร้ายที่เคยเกิดเป็นลิงเพราะเป็นเศษกรรมกาเมในชาติ

ลูกเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึง2ครั้งเพราะการที่ชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดแล้วก็ยึดทรัพย์ลูกหนี้ที่ไม่มีจ่ายเอาไว้ขัดดอกบ้างมาส่งผลจ้ะเราเรียนกันมาหลายเคสแล้วนะจ๊ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องตายกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลือดนี่เรื่องเงินเรื่องทองลูกชายก็มีกรรมร่วมกันในชาตินั้นโดยเป็นแม่ลูกกันได้ไปช่วยแม่เก็บดอกเบี้ยให้เก็บดอกโหดจึงต้องสละไตแต่ก็เป็นบุญปัจจุบันที่อุทิศไตให้แม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีใช้กรรมเก่าแล้วก็สร้างบุญใหม่ตามทันไหมจ๊ะบุญนี้ก็จะส่งผลให้ลูกชายนี่แข็งแกร่งและจะมีผู้มาดูแลตนแล้วก็จะไม่ตกอับด้วยจ้าลูกถูกญาติสามีไม่ให้ไปฟอกเลือดตั้งแต่เป็นเงินของลูกเองแหละเพราะกรรมตระหนี่ของลูกในชาติอดีตที่นอกจากจะตระหนี่ด้วยตัวเองแล้วตัวเองไม่ให้แล้วยังไปเสียดายเงินแทนคนอื่นที่ทำบุญด้วยมาส่งผลจ้าแต่มีบุญที่คอยเลี้ยงดูบิดามารดาในอดีตมาส่งผลให้เจอหมอเชี่ยวชาญมาช่วยเอาไว้จ้าลูกเห็นเปรตแล้วก็เห็นอะไรต่างๆนั้นเป็นการฝันไปในท่าวิปริตอย่าไปยึดถือเป็นอารมณ์จ้าหลานชายจะเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกปัจจุบันเป็นหมอพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นหมอและได้มาเป็นกองเสบียงของหมู่คณะโดยมาดูแลพระภิกษุสามเณรผู้ป่วยไข้ผังนี้ติดตัวมาเขาก็จะสมปรารถนาที่จะได้มาดูแลภิกษุสามเณรและสมาชิกองค์กรจ้าได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติจ้าโดยพุทธันดรที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเคยมีพระบอกมาว่าที่มาเป็นสามีภริยากันหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือเป็นพี่น้องกันนั้นมีหลายประเภทนะเช่นมีบุญหรือบาปร่วมกันทำร่วมกันบุญบาปทำร่วมกันทำบุญก็ทำร่วมกันบาปก็ทำร่วมกันหรือบุญบาปใกล้เคียงกันคือต่างคนต่างทำแต่ปริมาณบุญบาปใกล้เคียงกันหรือเคยอธิษฐานมาขอให้ได้มาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยมีจิตผูกพันกันมาจึงมาร่วมกันส่วนความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพราะดวงปัญญาไม่เท่ากันไอ้คนที่ดวงปัญญามากกว่าก็หงุดหงิดเอ๊ะทำไมเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจนะไอ้คนที่ดวงปัญญาน้อยกว่าเอ๊ะพูดยังไงไม่รู้เรื่อง ไอ้ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่มันก็เลยลุยกันให้อภัยกันได้ใจก็จะสบายนะจ๊ะสบายสบายลูกสามีลูกชายลูกสาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นประเภทตามอารมณ์จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

จากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

ท่ามกลางความเขียวชอุ่นชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนารันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริงบุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

อากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลอง

จากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405192 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดพนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่08

0: 089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

การถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทานนะครับแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีมอบกองทุนแรงใจชื่อครูใต้และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลาศูนย์กลางพิธีครับในวันนี้เราจัดขึ้นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้ครับวันนี้ผมรณกรอิ่มกำชัยครับพิธีกรผู้ประกาศข่าวจากสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมงานบุญนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดแล้วนะครับก็สามารถร่วมกันในการทำความดีนะครับร่วมกันจัดการเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักในการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับwww.gbnus.com ของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเข้าไปภายในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆของทางสถานี GBN นะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าไปกดไลค์ที่จอนะครับแล้วก็กดเริ่มนะครับรวมไปถึงสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางทุกๆช่องทางของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับและหลักวิชาที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะร่วมกันประกอบบุญญกิริยาก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับได้ร่วมกันในการทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายครับกายและใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าใจดวงนี้เองครับจะเป็นภาชนะในการรองรับกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นและเพื่อให้เราได้เห็นความสำคัญของวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมนั่นคือพุทธบุตรผู้หยัดสู้เป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมที่ทำหน้าที่ในการรักษาพระพุทธศาสนาไว้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ขอน้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับโดยในช่วงนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะติดตามรับฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อครับจะได้นำพาพวกเราทุกท่านในการร่วมกันทบทวนบุญในการตักบาตรพระ10,000 รูปที่ผ่านมาซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับบรรยากาศความปลื้มปิติใจในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ

คุณผู้ชมครับเงินทองมีค่าแต่ศรัทธามีความหมายดังเนื้อเพลงนะครับที่เราได้รับฟังในสื่อวิทยทัศน์เมื่อสักครู่นี้งานบุญใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์10,000รูปนะครับในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้ดังนั้นตอนนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาสั่งสมบุญร่วมกันครับทุกท่านครับในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่187แล้วครับทำให้ได้นึกถึงทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่ทำให้เราจะได้เห็นถึงความสำคัญของวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมดังต่อไปนี้ครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ในเมื่อพุทธบุตรหยัดสู้อยู่ที่ตรงนั้นเราต้องอยู่เคียงข้างท่านและแทนที่จะออกจากพื้นที่ควรที่จะชวนหมู่ญาติที่อยู่นอกพื้นที่ให้กลับเข้าไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นถึงจะถูกหลักวิชาเพราะในอดีตพี่น้องผ่องไทยแม้จะต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมก็อยู่ร่วมกันมาได้อย่างสันติสุขเพิ่งไม่นานมานี้เองที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ผ่านมาชาวพุทธได้ให้โอกาสเพื่อนต่างศาสนิกที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือความเชื่อใดๆให้ได้รับความอุ่นใจและได้รับความสะดวกสบายในการที่นับถือความเชื่อ

และศาสนาของตนเพื่อเดินทางไปสู่สันติสุขเพื่อทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจตามความเชื่อของตนชาวพุทธก็ได้ให้โอกาสอย่างนี้มาตลอดลองศึกษาดูก็ได้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชาวพุทธอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้มานานเพราะพระพุทธศาสนาเกิดก่อนความเชื่อใดๆมานานทีเดียวลำพังเพียงหมู่คณะวัดพระธรรมกายคงทำได้แค่ระดับหนึ่งเดือนหนึ่งเราทำได้เพียงครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วอยากทำทุกวันเพราะทราบดีว่าพุทธบุตรทุกรูปต้องขบฉันทุกวันแล้วก็มีความจำเป็นหลายๆอย่างในการที่จะต้องอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่เราทำเป็นการทำเพื่อแสวงบุญทำด้วยความรักในพระพุทธศาสนาและเทิดทูนพุทธบุตรที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูมหใหญ่นะครับดังนั้นเรียนเชิญพวกเราทุกท่านเดี๋ยวเรามาร่วมกันในการรักษาพระพุทธศาสนาและร่วมกันในการประกอบบุญญกิริยาร่วมกันนะครับขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวัชรนายกเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปขอกราบพระนาพระเดชพระคุณพระเทพวัชรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาครับและขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปให้ความเมตตาลุกขึ้นยืนครับและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลุกขึ้นยืนด้วยครับ

สำหรับพิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะกรรมการจัดงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ

พระมงคลวัชรประโชตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดนิคมเทพาที่ได้ความเมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้ครับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายคารวาสคือท่านพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาปฏิบัติหน้าที่แทนแม่ทัพภาคที่4จุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลุกขึ้นยืนครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติคณะครูทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับ

ขอกราบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งลงนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายคารวาสนะครับท่านพันเอกภูมิพัฒน์นะครับจะได้น้อมถวายพันธุกิจพิธีสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

0: ในโอกาสนี้นะครับท่านพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลาปฏิบัติหน้าที่แทนแม่ทัพภาคที่4จะได้กล่าวปฏิสันถารถวายแด่คณะสงฆ์และคณะคุณครูครับเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระเทพวชิรนายกเจ้าวาดวัดเวรุวันเจ้าคณะจังหวัดยะลานมัสการพระคุณเจ้าพระเถระทุกรูปเรียนท่านพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านอำนาจชูทองรองผู้ว่าการจังหวัดยะลาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวท่านจรุงวิทย์เจริญจตุรงค์และผู้แทนคณะกรรมการรวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องจากท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านติดภารกิจเร่งด่วนจริงๆนะครับเมื่อคืนท่านก็กำหนดว่าจะมาอยู่แต่ว่าเนื่องจากเมื่อช่วงวานเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการสำคัญนะครับท่านเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ได้มีการประชุม VTC กับหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมดนะครับท่านก็เลยมอบหมายให้ผมพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวนะครับเป็นรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับมาเป็นผู้แทนในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับซึ่งจากสถานการณ์ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาก็คงทราบกันดีนะครับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ก็มีมานะครับแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสถิติหรือการก่อเหตุเนี่ยลดลงมากนะครับลดลงมากโดยเฉพาะสิ่งที่ทางฝ่ายความมั่นคงให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องไทยพุทธนะครับดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับโดยมีการทั้งจัดกำลังทั้งทำเป็นแผนต่างๆนะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในยะลาเองเนี่ยเราก็คุยกันค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเส้นสายโลจิสติกเส้นส่งกำลังเช่น410ที่จากเมืองไปถึงเบตงเนี่ยต้องให้มีความปลอดภัยนะครับก็ปรับในเรื่องของการทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจแล้วก็ทหารรวมทั้งภาคประชาชนนะครับร่วมมือกันนะครับดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับ

0: รวมทั้งล่าสุดก็เป็นพวกปั๊มน้ำมันนะครับพวกโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยก็ดูแลถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจต้องการให้เกิดความเชื่อมั่นมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่จะมาทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธทุกท่านนะครับในพื้นที่4จังหวัดเพราะถือว่าท่านเสียสละนะครับแล้วก็รักษาพื้นแผ่นดินธรรมนะครับแห่งนี้ไว้นะครับก็ขอให้ยึดมั่นในความดีนะครับความศรัทธาที่มั่นคงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับพวกผมจะเป็นยืนเคียงข้างท่านนะครับแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือดูแลนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอบพระคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้ท่านรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับขอกราบขอบพระคุณครับทุกท่านครับในลำดับต่อไปจะได้ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่19นะครับครั้งที่150ในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระเทพวัชรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยนะครับคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ความเมตตามอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาครับสำหรับคณะคุณครูนะครับที่เข้ารับมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้นะครับสำหรับขั้นตอนในการเข้ารับมีดังต่อไปนี้เมื่อมาถึงที่ด้านหน้าของผู้แทนคณะสงฆ์นะครับที่มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เรียนเชิญคุณครูนะครับได้ยืนรับมอบจากนั้นนะครับคณะคุณครูจะได้ออกทางด้านขวามือนะครับของทุกท่านซึ่งกองทุนมอบแรงกองทุนหนุนแรงใจชื่อครูใต้นี่เองนะครับดำริโดยหลวงพ่อธรรมชโยที่จะต้องการเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศครับ

ธุทุกท่านครับในลำดับต่อไปสาธุชนทั่วโลกนะครับจะได้รับฟังการกล่าวเปิดใจโดยคุณครูผู้ทำหน้าที่เป็นแสง

0: คือคุณครูจริยาสังเพชรเป็นคุณครูนะครับจากโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจะได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรรวมไปถึงสาธุชนที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานีทีวีบายเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวในขณะนี้เรียนเชิญครับ
1: ค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปสวัสดีเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านข้าพเจ้านางสาวจริยาสังเพชรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบาละตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาวันนี้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของคุณครูกล่าวเปิดใจการปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์ความเป็นครูที่ทำหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยการปฏิบัติหน้าที่ของครูในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางความเสียสละความอดทนความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งครูต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการคมนาคมตลอดจนความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในแต่ละวันแม้จะต้องเผชิญกับความกังวลและอุปสรรคต่างๆแต่ครูก็ยังมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถการเป็นครูในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ได้หมายถึงการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้ที่สร้างความหวังให้กำลังใจและให้ความอบอุ่นแก่เด็กๆและเยาวชนเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเพื่อให้นักเรียนเติบโตและเป็นพลเมืองดีของสังคมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีมโนปณิธานที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนแม้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยข้าพเจ้าก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของความเป็นครูด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานของการสร้างสันติสุขและอนาคตที่มั่นคงของประเทศชาติกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะไม่ถอยจะไม่หนีและจะทำดีตลอดไปค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปสวัสดีเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจส่งไปให้คุณครูทุกๆท่านนะครับใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับขอบพระคุณนะครับคุณครูจริยาสังเพชรคุณครูจากโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาครับทุกท่านครับในช่วงเวลาจากนี้ไปจะได้นำทุกท่านเข้าสู่การรับชมสื่อวิดิทัศน์งานฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะครับในสิ่งสำคัญที่คณะสงฆ์หรือว่าพระภิกษุสงฆ์ท่านจะกระทำนั่นคือตั้งแต่เรื่องสามปอครับก็คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวกิจกรรมงานบุญแล้วก็โครงการสำคัญที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่26มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีโครงการปฏิบัติธรรมนะครับเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการ77จังหวัดทั่วประเทศรุ่นพิเศษเข้าร่วมโครง

ได้มาอบรมครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจเพราะเป็นครั้งแรกคือหนึ่งแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของสถานที่พอมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่สัปปายะก็ต้องขอบอกตามตรงว่ามาแล้วไม่อยากกลับเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นห้องพักและสถานที่โดยรอบเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งที่ประทับใจต่อมาก็คือการได้เจอเพื่อนสมณะด้วยกันที่มีความเป็นกันเองมีมารยาทอันงดงามของวัดพระธรรมกายนี่จะมีความเรียบร้อยในเรื่องของมารยาทการปฏิสันถารการวางตัวอะไรละสิ่งละอย่างดูแล้วเกิดความศรัทธาแล้วก็มีความสุขด้วยที่ห้องปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้ซึ่งที่จริงธรรมะที่

เมื่อมีสติแล้วจะเกิดความสบายตามมาเองประทับใจสื่อการสอนคำพูดง่ายๆที่เข้าใจง่ายอย่างเช่นสม่ำเสมอแท้จริงแล้วก็คือหลักของอิทธิบาท4นั่นเองอันนี้ชัดเจนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิมีวิริยะก็คือสม่ำเสมอนั่นเองก็คือความเพียรคุณต้องมีความเพียรนะคุณต้องสม่ำเสมอนะอย่างนี้เป็นต้น

0: รับใจนึกถึงความเสียสละคนอื่นก็ต้องประทับใจในความเสียสละทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของพระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ถือว่ามีความเสียสละเพราะมาทราบว่าเจ้าคณะพระสันติการเนี่ยทั้งหมด77จังหวัดมาทุกจังหวัดแล้วก็เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับชั้นปกครองเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอำเภอเจ้าตำบลจนกระทั่งถึงเจ้าอาวาสเรียกว่าท่านมีความเสียสละเพราะว่าท่านมีภารกิจแต่ละวัดที่ท่านอยู่ดูแลการปกครองคณะสงฆ์ที่ท่านมีภาระต้องดูแลเรียกว่าท่านต้องเสียสละเป็นอย่างสูงจิตใจท่านต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงคิดมุ่งว่าจะได้ประโยชน์ท่านต้องเล็งเห็นแล้วเพราะพระเป็นท่านคุณผู้มีพรรษาการมากแต่ละรูปท่านต้องเล็งเห็นในความสำคัญท่านถึงยอมเสียสละเพราะไม่ใช่เป็นการง่ายๆมาอยู่ระยะเวลาเรียกว่า7วันนี่ก็ถือว่านานพอสมควรเพราะว่าภารกิจในนั่นการปกครองคณะสงฆ์ในฐานะเจ้าวาดก็ดีเป็นอย่างน้อยเป็นการยากที่ท่านจะเสียสละมาได้นี่ก็คือความประทับใจในด้านของเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกรูปประการที่สองก็คือประทับใจในความเสียสละความตั้งใจของคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมาก็ขอยกย่องในน้ำจิตน้ำใจที่เสียสละของท่านเป็นอย่างสูงเพราะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็คือท่านพระเดชพระคุณคงทิพย์พิจารณาเห็นว่าพระศาสนาของเราจะยั่งยืนสืบต่อไปไม่ใช่เฉพาะอามิสบูชาอย่างเดียวสำคัญคือการปฏิบัติบูชาเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ว่าการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง
1: น้ำปานะพระตาหารทุกอย่างประทับใจหมดเลยการสร้างอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นสิ่งที่หลวงพ่อคิดหลวงพ่อวัดธรรมกายท่านคิดว่าเนี่ยเป็นการสร้างพุทธศาสนาให้ดีขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่แหละที่ทำให้พุทธศาสนาดีขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาที่วัดเน้นสวดมนต์มากกว่าที่จะนั่งสมาธิเรามาเนี่ยนั่งสมาธิมีผลดีมากกับตัวเองเลยเกิดปิติความอิ่มอกอิ่มใจในการนั่งสมาธิหลวงพ่อธรรมชโยได้ตั้งคุณงามความดีไว้เยอะท่านทำคุณงามความดีให้แก่พระสังฆาธิการใน77จังหวัด
2: บัดที่นี่ก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายนะก็เรียกว่าสบายสบายทีนี้ว่ามาปฏิบัติร่วมกันพระเป็นจำนวนหลายร้อยเป็นพันเนี่ยก็สบายนะสถานที่อ่ะปฏิบัติสบายเพราะว่าอยู่ที่วัดทำวัดเช้า

ก็ปฏิบัติเหมือนวัดปากน้ำแหละนะประมาณ10นาที10กว่านาทีทำวัดเย็นก็10กว่านาที10กว่านาทีด้วยพระเจ้าวาดเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็นู่นนี่นั่นมันก็ไม่เหมือนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มันก็มีเวลาของเขาตัดเรื่องกังวลอะไรไปต่างๆเนี่ยถึงเวลาก็มาปฏิบัติธรรมก็เป็นที่สบายโครงการนี้ดีต่อพุทธศาสนามากเพราะว่าผู้ที่ได้มาเนี่ย77จังหวัดขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างมากโครงการนี้เรียกว่าเป็นโครงการแรกของ77จังหวัดก็จะมีพุทธบุตรที่จะสืบสานศาสนาต่อไปเพื่อที่จะได้ให้ชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้มาปฏิบัติสถานที่นี้แล้วสถานที่นี้นี่เป็นที่

0: และนี่คือภาพของพุทธบุตรพุทธชินรสครับสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นกายสบายใจสบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ท่านสามารถเข้าถึงธรรมภายในได้ครับทุกท่านครับในช่วงเวลาจากนี้ไปคณะสงฆ์รวมไปถึงคณะคุณครูและสาธุชนทั่วโลกครับจะได้รับฟังการเปิดใจโดยผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยในโอกาสนี้ครับขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรผู้เป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN by DMC ในขณะนี้ครับขอกราบรัตนาครับ
1: ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาพระมงคลวชิรประโชตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจริญพรพันเอกภูมิพัฒน์บุตรบุญเลืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนแม่ทัพภาคที่4คุณอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชจังหวัดยะลาและสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปนะครับเจริญพรคุณครูผู้เป็นแสงสว่างของโลกทุกท่านและงานในครั้งนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่22ครั้งที่187การให้กำลังใจมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้โดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นปีที่19ครั้งที่150ในวันนี้ต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจผู้ที่เอาชีวิตมาปกปักคุ้มครองให้พวกเราจัดงานบุญใหญ่ทุกครั้งที่ผ่านมาให้เราจัดงานได้อย่างสบายใจไม่ต้องเกรงกลิ่งว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในระหว่างบำเพ็ญบุญและการที่

คณะสงฆ์เราใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเวลาออกไปบิณฑบาตหรือปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องได้รับการคุ้มครองดูแลจากทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเพื่อความปลอดภัยตลอดมาต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทุกท่านและขอให้บุญนี้ปกปักรักษาท่านและครอบครัวทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยในทุกที่สถานในการทุกเมื่อและในวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อเจ้าวาดพระเทพวชิระนายกเจ้าวาดวัดเวฬุวันเจ้าคณะจังหวัดยะลาที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้จัดงานถวายมหาสังฆทานและรวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆที่ได้มาช่วยสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้จากวิธีทัศน์ที่ท่านได้ชมกันไปว่ามีเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้ง77จังหวัดกว่า 1,000 รูปไปปฏิบัติธรรมร่วมกันไปพบปะกันได้แลกเปลี่ยนพูดคุยด้วยกันและกันมันให้กำลังใจกับคณะสงฆ์ด้วยกันเองเพราะพระเห็นพระท่านก็มีกำลังใจโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งเลยเรายังสุขาสังคสะสามัคคีอยู่และญาติโยมทั้งหลายได้เห็นพระมารวมตัวกันอย่างสมัครสมานสามัคคีกันเช่นนี้ปฏิบัติธรรมด้วยกันแทบไม่เรียกว่าไม่ขาดเลยตั้งแต่เช้ามืดขึ้นมาทำวัดเช้านั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็ตลอดทั้งวันยังมีความสุขไม่ต้องกังวลเรื่องภารกิจต่างๆวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างวางใจเข้ากลางอย่างเดียวนะซึ่งโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายญาติโยมเห็นพระแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจพระเห็นญาติโยมมาให้การสนับสนุนแบบนี้พระก็มีกำลังใจคือมันเป็นแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายและยิ่งในสังคมของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทั้งโลกเราจะเห็นถึงความขัดแย้งถึงความไม่เข้าใจกันแล้วก็ใช้ความรุนแรงตัดสินใจกันมากมายแต่พอมาเห็นคณะสงฆ์ของเราเนี่ยทั้ง77จังหวัดมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมอย่างมีความสุขอย่างสบายใจเนี่ยนี่แหละที่จะก่อให้เกิดสันติสุขภายในสันติสุขภายในเนี่ยจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกได้หันมาดูและจะได้รู้ว่าสันติภาพภายนอกเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนยังไม่มีสันติสุขภายในถ้าทุกคนยังแก่งแย่งเบียดเบียนกิเลสทั้งหลายแหล่โลภโกรธหลงเขาครอบงำจิตใจก็จะเกิดการวุ่นวายเกิดความไม่สงบกันทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกดังที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่นี้เพราะฉะนั้นภาพที่เราได้เห็นในวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้จึงเป็นภาพที่งดงามมากและกระจายไปทั่วโลกให้เขาได้เห็นว่าคณะสงฆ์ในเมืองไทยเรารู้รักสามัคคีปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้ที่อื่นๆในสาขาอื่นๆของวัดพระธรรมกายก็ตามอาจจะมีพระจากนิกมหายานบ้างจากประเทศต่างๆมาร่วมปฏิบัติธรรมกับมหานิกายของเราบ้างทั่วต่างๆทั่วโลกเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นพุทธบุตรและที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเอาไว้ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญเราวางไว้ก่อนแต่เรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเรากราบไหว้พระพุทธพระรัตนตรัยด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่เข้ามาดูหมู่คณะของพวก

าอยากจะเอาไปดำเนินเป็นตัวอย่างอย่างที่อินโดนีเซียเป็นต้นมีเจ้าภาพผู้ใหญ่ระดับมหาเศรษฐีนะท่านมาเห็นภาพของคณะสงฆ์สามัคคีกันท่านก็มีแรงบันดาลใจว่าในบ้านเมืองของท่านต้องทำได้อินโดนีเซียต้องทำได้แล้วก็ไปก่อตั้งสมาคมต่อตั้งรวบรวมชาวพุทธที่ยังเหลืออยู่ซึ่งชาวพุทธที่เหลืออยู่เนี่ยที่ผมไปเห็นมาอยู่บนเขาบ้างก็ไปอยู่นู่นอ่ะชายทะเลเลยริมชนบทไกลๆเลยเขารู้ว่าเขาเป็นชาวพุทธพุทธเพราะว่าบรรพบุรุษสั่งมาว่าอย่าให้เปลี่ยนนะให้เป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นชาวพุทธต้องทำตัวอย่างไรท่านไม่เข้าใจรู้แต่ว่าท่านเป็นชาวพุทธพอมีหมู่คณะของพวกเราเข้าไปชักชวนท่านมาร่วมกิจกรรมแล้วปรากฏว่าท่านเริ่มเข้าใจและรักในพระพุทธเจ้าในพระศาสนาจะเห็นได้ว่างานบรมพุทโธที่เราเรียกว่าบรมบุโดจัดขึ้นมีงานปฏิบัติธรรมและลอยโคมประทีปเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวอินโดนีเซียปลุกอินโดนีเซียขึ้นมาทั้งประเทศเลยแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันสำคัญเขาตั้งให้เป็นวันสำคัญเขาเรียกวันวิสาขะเดย์แต่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าวิสาวิสาก็คือวิสาขาวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติอินโดนีเซียแล้วเวลาเราจุดประทีปเนี่ยก็มีคนที่ต่างศาสนาต่างความเชื่อขอเข้ามาร่วมงานรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในงานนั้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องนิมิตหมายที่ดีครั้งหนึ่งเมื่อปี2527หลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยไปที่บรมพุทโธเข้าไปนั่งในถ้ำไปเยี่ยมในถ้ำในที่ที่มีพบรูปพระพุทธรูปที่ปางนั่งห้อยพระบาทแล้วก็งดงามมากนั่งอย่างสบายสบายเนี่ยแต่ว่าท่านเข้าไปแล้วทั้งสิ่งที่ท่านสัมผัสตามาก็คือกลิ่นแอมโมเนียเนี่ยมันฉุยเข้าจมูกเลยท่านก็มีความรู้สึกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้บุคคลที่เป็นรูปปั้นตัวแทนของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีคนมาทำไม่เหมาะสมในที่นี้ท่านมีความคิดว่าอยากที่จะให้กลับไปเพราะว่าบรมพุทโธเนี่ยเป็นสถานที่ที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่อย่างมากเลยที่นี่แต่ณวันนี้ทำไมมีคนมาทำอะไรต่อพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธทั้งมวลแบบนี้นี่คือดำริแรกๆเลยที่หลวงพ่อท่านอยากจะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยกลับไปให้ทั่วโลกเลยและสิ่งนี้เองที่เราจะได้ช่วยกันแม้แต่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เนี่ยหลวงพ่อยังนึกอยู่ว่าบ้านวัดโรงเรียนต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราจะเห็นได้ว่าเราถวายสังฆทานมาตั้งแต่ปี 2548แต่มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาเป็นปีที่19คือหลังจากนั้นอีกประมาณ3ปีว่าครูนี่สำคัญครูนี่แหละที่จะเป็นแสงสว่างให้กับกุลบุตรกุลธิดาและอย่างที่เราทราบกันดีว่าเด็กเกิดใหม่น้อยมากคนหันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไม่ยอมมีลูกแต่เด็กที่มาถึงโรงเรียนของเราถึงอ้อมออดของคุณครูแล้วเนี่ยคุณครูจะให้อะไรบ้างอย่างที่คุณครูตัวแทนเมื่อสักครู่มากล่าวไว้ว่าไม่ได้ให้เฉพาะความรู้แต่ต้องให้คุณธรรมคู่กับคุณธรรมด้วยเพราะว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมและสิ่งที่เราเห็นอยู่มากๆปัจจุบันนี้คืออบายมุขมันระบาดทั่วทั้งประเทศเลยระบาด

0: มากๆและนี่คือการทำลายกำลังสำคัญของคนไทยของชาคนไทยเราของโลกด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช่พลเมืองไทยแล้วไม่มีพละเลยไม่มีกำลังเลยที่จะสร้างชาติรักษาชาติต่อไปเพราะเขาถูกยาเสพติดการพนันเอาใบมุกทั้งหลายแหละครอบงำจนทั้งง่อยเปรี้ยเสียขาบ้าใบทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายบรรพบุรุษทำอะไรต่ออะไรได้มากมายเพราะอำนาจเป็นทาสยาเสพติดทาสอบายมุขทั้งหลายแหละแม้แต่ของตู้รับบริจาคในวัดก็ไม่เว้นนะพอเวลามันอยากได้ยามากๆก็แล้วเนี่ยไม่รู้จะหาที่ไหนก็ไปหาที่ในวัดตู้หยอดที่ญาติโยมชาวพุทธมาทำบุญเนี่ยก็ไม่เว้นใจนะไม่เว้นเลยแล้วก็เพื่อที่จะให้ลบผิดนิดหนึ่งมองหน้าพระพุทธรูปเห็นท่านยิ้มก็เลยคิดว่าท่านให้นับเอาไว้ทั้งตู้เลยไอ้แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ที่ไหนคนพุทธเราไม่ทำกันนะแล้วนั้นคนที่มาทำนั้นก็ว่าในทะเบียนก็เป็นคนพุทธแต่ว่าเป็นทาสยาเสพติดเป็นทาสอบายมุขเขาครอบงำเขาถึงกล้าทำแบบนั้นแล้วเรื่องที่ร้ายแรงน่าละอายในเมืองไทยเราเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยต้องยกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยในการที่จะไปถึงอย่าว่าแต่ทำร้ายแม้แต่โต้เถียงหรือว่าดุด่าว่ากล่าวพ่อแม่ก็ไม่ทำกันแต่วันนี้มันเป็นอะไรกันเพราะทาสอบายมุขนี่แหละที่ว่าเพราะฉะนั้นคุณครูทั้งหลายแหละถ้าปิดเทอมแล้วลูกศิษย์ของเราทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงถ้าปิดเทอมแล้วลองพาเขาไปหาพระที่ท่านมีโครงการอบรมมีการให้ศีลธรรมแล้วก็สอนสิ่งที่ดีงามต่างๆให้นะพาเขาไปเถอะอย่าให้เขาว่างเปล่าวิ่งเล่นไปนอนหรือไปยุ่งกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมารอบตัวเลยทั้งสื่อทั้งตัวอย่างอะไรพวกนี้มันมาหมดเพราะฉะนั้นคุณครูนอกจากสอนวิชาความรู้แล้วยังให้คุณธรรมให้คำแนะนำที่ดีเขาจะได้เอาไปใช้ช่วงชีวิตของเขาเลยซึ่งในวัยที่เด็กจดจำมากสุดคือช่วงวัยรุ่นนี้แหละแล้วก็จะใช้ได้ไปตลอดชีวิตและคุณครูก็จะไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือแต่คุณครูก็จะเป็นปูชนียบุคคลของเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายและสิทธิ์ที่เมื่อสักครู่กล่าวไว้ว่าเขาทำร้ายพ่อแม่เนี่ยในอนันตเรียกรรมมันมีอยู่5อย่างด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดเลยคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตและข้อสุดท้ายคือทำสังฆเภทคือทำให้สงฆ์แตกแยกกันแบ่งฝากแบ่งฝ่ายกันอันนี้เป็นอนันตริยกรรมที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันทำให้แสงสว่างของโลกและจักรวาลเนี่ยมันแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงไม่มีพลังขาดพลังไปเลยจะว่าด้วยความขนองหรือว่าไปตามกระแสอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกอนันตริยกรรมแต่ภาพที่เราเห็นวิดาเมื่อสักครู่เนี่ยคณะสงฆ์มารวมตัวกันมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันมาเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวพุทธด้วยกันนี่มันเป็นความสามัคคีและผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสามัคคีนี้ก็ต้องบอกว่าได้บุญที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่ามหคตกุศลซึ่งมันตรงข้ามอนันตริยกรรมมหคตกุศลก็คือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจจะนับจะประมาณนี้ได้เลยและขอให้พวกเราทุกคนที่ในที่ประชุมที่นี้เนี่ยขอให้รวมใจกันว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มองดวงเดียวครับกับอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับเจริญพรครูทุกท่าน
1: ขอกราบ พระคุณนะครับพระเดชพระคุณพระปวนาธรรมวิเทศผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยผู้ช่วย

วาสวัดพระธรรมกายที่ได้กล่าวเปิดใจนะครับและในช่วงเวลาจากนี้ไปครับพวกเราทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันประกอบบุญญกิริยาจากปฏิทานมัยคือบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลให้แด่ผู้วายชนนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในสักครู่นะครับภาพของการถ่ายทอดสดที่คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับเราจะได้เห็นภาพของผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งมีตั้งแต่พระภิกษุทหารตำรวจคุณครูนะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธได้มาพบพระพุทธศาสนาครับวิธีการที่จะส่งผลได้ดีที่สุดคือการประกอบบุญญกิริยาและตั้งใจในการอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ไปอย่างท่านเหล่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับได้สำรวมกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อใจของเราดวงนี้จะได้เป็นภาชนะในการรองรับกุศลและร่วมกันส่งบุญไปอย่างผู้วายชนครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านอำนาจชูทองครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้จุดธูปเทียนและหน้ารูปภาพผู้วายชนในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

และในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับจะได้ขอกราบพระรัตนคณะสงฆ์และเรียนเชิญคณะคุณครูรวมไปถึงสาธุชนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางสถานี TBN by DMC ในขณะนี้ได้ร่วมกันรับฟังความสำคัญของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในโอกาสนี้ขอกราบพระรัตนาและขอเรียนเชิญครับ

0: นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีค่ะคุณครูข้าราชการทหารตำรวจและยอดกัลยาณมิตรทุกท่านการที่ทุกท่านได้มาพร้อมเพียงกันณที่นี้เพื่อระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งเขาเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้การระลึกถึงที่ดีที่สุดซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือการอุทิศบุญกุศลไปให้เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพไม่ว่าจะเป็นบุญหรือความดีใดๆก็ตามที่ทุกท่านได้กระทำไว้ดีแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการตั้งใจฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งจะทำให้ใจของเราเป็นสมาธิบุญที่เกิดจากสมาธิถือว่าเป็นบุญที่มีอานุภาพมากจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ระลึกนึกถึงบุญที่เรากระทำไว้ดีแล้วทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาและตั้งใจฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพียงกันนะคะ
1: ก่อนที่เราจะประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่พระเถรานุเถระสังฆาธิการขอให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ

แล้วก็รวมใจกลับไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจะในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายให้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อที่ว่ากายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องให้ถูกหลักวิชานะทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วเนี่ยใจต้องใสนึกแล้วต้องปลื้มในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนกำลังที่เราจะถวายสังฆทานแด่พระเถรานุเถระสังฆาธิการดังนั้นก็ต้องประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆในการตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจะอยู่ในกลางองค์พระใสใสร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาปรัปปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนอรคังบันทามิสัพพโสเตทะลัตทาสุขิตาบิลุนหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปคณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นเพื่อรับฟังการสวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ุดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลที่ด้านหน้าคณะสงฆ์นะครับโดยในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญผู้แทนคณะคุณครูทั้ง12ท่านนะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าสุดกลางพิธีเพื่อร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลครับเมื่อคณะคุณครูนะครับมาถึงที่ด้านหน้าคณะสงฆ์แล้วขอให้ทุกท่านรอฟังเสียงสัญญาจากพิธีกรก่อนจากนั้นพิธีกรนะครับจะได้เรียนเชิญคณะคุณครูทอดผ้าบังสุกุลในช่วงเวลานั้นนะครับจะได้เรียนเชิญคณะคุณครูทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลในแนวขวางกับผ้าภูษาโยงครับเรียนเชิญคณะคุณครูทุกท่านทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับแล้วขอเรียนเชิญคณะคุณครูทุกท่านในกลับมานั่งประจำพื้นที่ขอกราบทุกโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครับ

0: ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือท่านพันเอกกุมพัฒน์นะครับบุญเรืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาปฏิบัติหน้าที่แทนแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยรายนามท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์เช่นเดียวกันนะครับเรียนเชิญครับท่านจิราพรสิริพงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาท่านอำนาจชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคุณจรุงวิจารณ์จาตุรงค์นะครับในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานสมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่11ท่านพลเอกมณีจันทิพย์นะครับที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4คุณสุภาพจันทิพย์ครับคุณจิระท่านจิรวัฒน์นะครับและลิจิระคุณผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาพลเอกวรเศรษฐ์เจริญผลนะครับที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันตำรวจเอกถาวรผลกล้าผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูดร.ประกอบจิรกิตินะครับในนามผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกนายแพทย์ประพงษ์ขวัญไพโรจน์และคุณกันทิมาชมามหาตนะครับในสักครู่นะครับท่านประธานบุญพิธีและผู้แทนท่านผู้วิเกียรตินะครับจะได้ทอดภาพบังสกุลในแนวกว้างกับภาพภูษาโยงจากนั้นจะได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับยืนรับฟังการพิจารณาภาพบังสกุลจากคณะสงฆ์เป็นลำดับสืบต่อไปครับเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทอดภาพบังสกุลโดยพร้อมเรียนการเรียนเชิญครับและเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมประนมมือเพื่อรับฟังการพิจารณาภาพบังสกุลครับ
1: อนิจจาวัตถ

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับพนักประจำที่นั่งนะครับขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญครับทุกท่านครับในช่วงหลังจากนี้ไปขอกราบพระธนาและขอเรียนเชิญครับ
1: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้ม

0: ปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
1: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลได้กล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยเตียธรรมพร้อมทั้งนำภาษาทุชนทั่วโลกกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเตียธรรมในภาคภาษาบาลีและภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์เพจครับ
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ตรัสสรรเสริญพระสงฆ์ว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะแปลความว่าพระสงฆ์เป็นบุญเขตของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าทายธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นทายธรรมอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยกำลังแรงกายและแรงสติปัญญาของเราทั้งหลายจึงได้น้อมนำมาถวายด้วยปรารถนาบุญใหญ่และเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศผู้เป็นพุทธบุตรรักษาพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ท่านสัพพบุรุษทั้งหลายการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญนิพพานปัจจโยโหตุ

0: Buddhassa, Namo Tassa Bhagavato, Arahato Samma Sambuddhassa.
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตาย
0: สุขาย
1: นิพพานายจ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องทายธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: เครื่องทายธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: โอพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: คำตอบต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำอธิษฐานจิตผ่านระบบออนไลน์เรียนเชิญครับ
4: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ได้พร้อมใจกัน
3: ได้พร้อมใจกัน
4: น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรม
3: น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรม
4: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
3: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
4: 323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
3: และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
4: บำรุงพระพุทธศาสนา
3: บำรุงพระพุทธศาสนา
4: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
3: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
4: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
3: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
4: ให้ถึงพร้อมด้วย
3: ให้ถึงพร้อมด้วย
4: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
3: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
4: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
3: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
4: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
3: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
4: ลาภยศสรรเสริญสุข
3: ลาภยศสรรเสริญสุข
4: บรรลุมรรคผลนิพพาน
3: บรรลุมรรคผลนิพพาน
4: ขอความปรารถนาทั้งมวล
3: ขอความปรารถนาทั้งมวล
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
3: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
4: จงเป็นผลสำเร็จ
3: จงเป็นผลสำเร็จ
4: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
3: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
4: พระธรรมคุณ
3: พระธรรมคุณ
4: พระสังฆคุณ
3: พระสังฆคุณ
4: จงทุกประการเทอญ
3: จงทุกประการเทอญ
4: นิพพานปัจโยโหตุ
3: นิพพานปัจโยโหตุลำดับต่อไปนะครับขอกราบพระธนาผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยครับคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระปลัดสุพจน์มหาสโกและพระครูสมุวีรวุฒิมณวีโรนะครับในนามกรรมการมูลนิธิธรรมกายครับได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนตำรวจและทหารสำหรับผู้แทนของตำรวจท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกถาวรผลกล้าครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูเป็นผู้แทนตำรวจในการรับมอบข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุต้องขอบพระคุณนะครับผู้แทนของตำรวจนะครับซึ่งก็ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบในพื้นที่ของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นทางมูลนิธิธรรมกายในนามเครือข่ายของอนัสสิทธิยานุสิทธิ์พระธรรมกายนะครับต้องขอกราบขอบคุณและอนุโมทนาครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับเรียนเชิญผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารพราน41และ47ครับจะได้มอบจะได้รับนะครับเข้ารับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้ง

0: ากผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยและผู้แทนมูลนิธิธรรมกายครับรวมทั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกนะครับสาธุความสงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทั้งบุคคลสำคัญนะครับที่เป็นรั้วของชาตินั่นคือกำลังทหารและตำรวจในวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะครับคณะคุณครูทุกคนนะครับได้เข้านั่งประจำพื้นที่ของคณะสงฆ์323วัดเพื่อเตรียมถวายสังฆทานนะครับสำหรับขั้นตอนของการถวายสังฆทานนะครับจะมีช่วงเวลาของการถวายทั้งหมด3ช่วงเวลาด้วยกันครับต้องขอเรียนชี้แจงดังนี้นะครับอยากให้คณะคุณครูและสาธุชนที่อยู่ภายในศาลาการประเรียนและด้านล่างศาลาการประเรียนได้ฟังนะครับจะมีการถวายทั้งหมด3ช่วงเวลาด้วยกันช่วงเวลาที่1นะครับจะเป็นการถวายของผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศครับที่จะได้ถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ดังนั้นในช่วงนั้นครับเราจะประนมมือขึ้นยังไม่ถวายนะครับเราจะร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญช่วงเวลาที่2ครับจะเป็นการถวายทายธรรมนะครับของท่านผู้มีเกียรติแล้วก็สาธุชนที่อยู่บนศาลาการประเรียนก่อนนะครับจะเป็นการถวายของท่านสาธุชนที่อยู่บนศาลาการประเรียนก่อนส่วนช่วงเวลาที่3ครับจะเป็นการถวายของคณะครูสาธุชนที่อยู่ด้านล่างของศาลาการประเรียนครับลำดับที่1นะครับจะได้ขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่มีโบสถ์สัญลักษณ์สีม่วงเป็นสัญลักษณ์ได้เข้านั่งประจำที่โต๊ะแถวที่1ตรงข้ามกับโต๊ะของฝั่งพระประธานนะครับเรียนเชิญคุณกมลอุทัยรัตน์นะครับคุณสุทธิดาอุทัยรัตน์คุณณัฐนิชาโลหะวิจารณ์คุณเนตรภายอดสนิทคุณอุมาพรหวันเซ่งคุณตะวันแก้วหวันเซ่งคุณสุพลเจริญรัตวงศ์ครับคุณประวันรัตน์สมพิษคุณธรรมพมคุณธรรมพรประมวลโกศลยุทธคุณจุฬาพรชัยโรจน์และคุณวิชาบรรลือพงษ์เจริญครับรวมไปถึงคุณเพียงผิดชัยพานิชครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับมาที่โต๊ะด้านหน้าพระประธานโดยมีรายนามดังต่อไปนี้นะครับเรียนเชิญท่านพันเอกภูมิพัฒน์นะครับคุณเรืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาปฏิบัติหน้าที่แทนแม่ทัพภาคที่4ครับท่านจิราพรสิริพงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาครับท่านอำนาจชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านจรุงวิจารณ์จาตุรงค์นะครับในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานครับนายแพทย์วรพงศ์ขวัญไพโรจน์นะครับพลเอกมณีจันทิพย์ครับที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ครับคุณสุภาพจันทิพย์คุณจิรวัฒน์ลลิตจิรกุลนะครับซึ่งเป็นท่านผู้พิพากษาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาครับพลเอกวรเสเจริญผลครับที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันตำรวจเอกถาวรผลกล้าครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกตบารูรวมไปถึงนะครับดร.ประกอบจิรกิติในนามผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกนะครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยที่จะได้ถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกครับดังนั้นตอนนี้ทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ศูนย์กลางกายน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่ท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยนะครับลำดับต่อไปขอกราบรัตนาผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศได้น้อมถวายทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุและจะได้น้อมถวายทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลวชิรประโชชที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดสงขลานะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาผู้เป็นพระรัตนยูและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานตามดร.ประกอบจิรกิติในนามผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกที่จะได้นำพาพวกเราทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานครับ
1: สุทินนัง
0: สุทินนัง
1: วัตเมธานัง
0: วัตเมธานัง
1: อาสวัคยาวหัง

0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ขอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ขอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดลำดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นการถวายสังฆทานของผู้มีบุญบนศาลาก่อนนะครับลำดับที่หนึ่งจะเป็นการถวายสังฆทานของผู้มีบุญบนศาลาก่อนดังนั้นตอนนี้ทำใจของเราให้สบายๆนะครับเรียนเชิญทุกท่านถวายเทียนธรรมแด่คณะสงฆ์บนศาลาอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุส่วนที่อยู่ภายในเต็นท์สีขาวนะครับรอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรสักครู่ตอนนี้ทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสักครู่นะครับที่อยู่ที่ภายในเต็นท์สีขาวทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสักครู่ครับเรียนเชิญผู้มีบุญที่ภายในเต็นท์สีขาวร่วมกันถวายเทียนธรรมเป็นสังฆทานร่วมกันอนุโมทนาบุญครับสาธุแล้วขอเรียนเชิญนะครับสำหรับพี่ๆอุบาสกอุปัฏฐากนะครับที่ติดตามหลวงพ่อหลวงพี่ทุกรูปมานะครับเดี๋ยวรอกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนจึงเข้ามาถวายการอุปัฏฐากนะครับในโอกาสนี้พวกเราทุกท่านจะได้รับฟังสมโภชนียกถาจากท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวัชรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาครับขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านรับฟังสมโภชนียกถาด้วยความเคารพโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: โอกาสหลวงพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระภาวนาธรรมวิเทศก นัดพระเถรานุเถระทุกลูกในสังฆมณฑลแห่งนี้เจริญพรคุณโยมพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4ท่านผู้แทนแม่ทัพภาคที่4รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและพุทธท่านสมาคมทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธทั่วโลกวันนี้ก็เป็นวันมหากุศลซึ่งท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบารมีกันที่วัดเวฬุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้มาสร้างศีลบารมีทานบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราทุกคนโดยที่มีจิตมุ่งหมายให้มีสันติสุขสันติภาพเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีจิตมุ่งหมายกันอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้เราก็มาสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้เกิดขึ้นพลังแห่งความสามัคคีนั้นเรียกว่าพลังแห่งความสร้างชาติให้มั่นคงต้องอาศัยพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเรามาช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นเมื่อเรามีความสามัคคีแล้วก็เรียกว่าชาติมั่นคง ชาติก็คือความรักคือความสามัคคีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เคยประทานไว้แก่พระสงฆ์เจ้าพุทธทั่วประเทศ

0: ว่าความรักความสามัคคีนั้นคือคนไทยถ้าไม่รักไม่สามัคคีแล้วก็ไม่ใช่คนไทยเพราะนั้นวันนี้เรามีความรักมีความสามัคคีอันเป็นพลังสำคัญให้เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อความสามัคคีสร้างชาติเกิดขึ้นแล้วพระพุทธศาสนาของเราก็มั่นคงเมื่อพระพุทธศาสนามั่นคงแล้วพระมหากษัตริย์ก็มั่นคงฉะนั้นพลังแห่งความสามัคคีสร้างชาติของชาวพุทธทุกคนทั่วโลกวันนี้ก็อาตมาจึงขออนุโมทนาทุกคนทุกคนด้วยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ตลอดถึงบารมีของทานศีลภาวนาที่ญาติโยมชาวพุทธทั่วโลกได้สร้างได้ทำในวันนี้ก็ดีกระทำมาแล้วก็ดีจะกระทำต่อไปก็ดีรวบรวมกันมาเป็นพลวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยอุดหนุนส่งเสริมเพิ่มเติมปกปักรักษาให้ทุกคนอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาสิ่งนั้นด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขออนุโมทนา
1: สาธุในสักครู่นะครับเราจะได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีคณะท่านเจ้าภาพเตรียมกรวดน้ำรับพรพระอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนด้วยนะครับ
0: ยะถาวะลิวะงาปุลาปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตูสัพเพปูเลนตุสังกัปปาจันโทปันนะละโสยะถามนิโชติ

ธุเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวพร้อมเพรียงกันครับกราบกราบกราบและขอกราบอนุญาตขอโอกาสท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับ

0: นิมนต์ฉันข้าวทุกลูกนะ
1: สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีมอบกองทุนดวงใจช่วยกรุใต้นะครับและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลาในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกท่านประธานสงฆ์นะครับซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดยะลาพร้อมด้วยกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระมงคลวชิรประโชตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาครับซึ่งท่านก็เป็นพระรัตนยูผู้รู้ราตรีนานได้ความเมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้นะครับพร้อมกันนี้ครับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมของคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN YDMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับอย่าลืมนะครับสุโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้รณกรอุกรมชัยขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: กราบขอกราบ

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลางแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทอดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัสเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยำกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนารันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

ุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจันทร์พร้อมโยกปัญจันทร์ให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางทนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คือวันแห่งมหามงคลที่พุทธบริษัท4รวมใจร่วมประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษจากวัดพุทธารามมุ่งหน้าสู่วัดกลางพระนรินทร์โดยมีคณะสงฆ์150รูป9นำล้อมรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้ก้าวตามดำเนินตามรอยธรรมเพื่อน้อมนำคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์มาสู่กายวาจาใจทุกย่างที่ก้าวงดงามสว่างสวยเชื่อมดวงใจพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนบ้านแป้งให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับการอัญเชิญด้วยมหาปิติมาจนถึงลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางทนรินทร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษ

พิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางท่านรินได้กล่าวรายงาน

ณอาคารสมปรารถนาวัดกลางทนรินทร์พระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยและในการอันเป็นมงคลคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมอัญเชิญบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้น้อมนำไปประดิษฐานณองค์พระประธานพระธรรมกายในลำดับสืบไป

สายทานแห่งบุญอันสว่างสวัยสถิตกระจ่างกลางดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมใจสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นพิธีศักดิ์สิทธิ์ดำเนินด้วยมหาปิติในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

ณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนามนามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามงคลนามเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในแผ่นชานองค์พระประธานพระธรรมกายเชื่อมสายบุญไว้กับทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ก้าวตามคำสอนอันล้ำเลิศที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงามตลอดไป

ิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มในการนี้คณะประธานได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทุกค่อยคำเปล่งออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโครงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิไณยบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางทนริน

เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยอันจะนำไปสู่การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนานเท่านาน

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลางแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ท่ามกลางความเขียวชอุ่นชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

ิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

บุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อม

ใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องไทยธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

รยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็ม

ให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

วันวิสาขบูรณะมีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาแสงประทีปแห่งศรัทธาได้สว่างขึ้นอีกครั้งท่ามกลางพุทธบริษัทชาวอินเดียและชาวไทยที่ต่างมุ่งหน้ามาด้วยดวงใจเดียวกันคือการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก่อนวันงานจะมาถึงเสียงก้าวเท้าของคณะสงฆ์ไทยและอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้ดังขึ้นตามท้องถนนในเมืองหน้าปูขณะที่ทุกท่านร่วมกันอัญเชิญองค์พระธรรมกายเคลื่อนผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้มาร่วมงานวิสาขบูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านภาพแห่งความศรัทธาและบรรยากาศอันอบอุ่นปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันออกมารอต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความดีใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมปีติและเปี่ยมศรัทธาดวงใจของผู้คนบนแผ่นดินอินเดียยังคงโน้มน้อมหาพระรัตนตรัยอยู่เสมอพระพุทธศาสนามิได้สูญหายไปจากมาตุภูมิหากแต่ยังคงอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของปวงชนรอเพียงแสงแห่งศรัทธาจะจุดประกายให้สว่างขึ้นอีกครั้ง

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มโน้มต่ำลงสู่ขอบฟ้าในค่ำคืนวิสาขบูรณมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆปกคลุมทั่วพื้นที่จัดงานเมื่อคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียพร้อมด้วยสาธุชนนานาชาติได้พร้อมใจกันมารวมตัวณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปูรัฐมหาราชซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศอินเดียโดยก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไว้ร่วมกันพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตานันทะมหาเถรโรประธานสงฆ์ฝ่ายอินเดียเป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรซานเจดีนาพาทิวเหรัญญิกสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียประจำเมืองนาปูประธานฝ่ายคารวาได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลประธานในพิธีได้กล่าวคำอาราธนาศีลด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้ศีลเพื่อเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบสว่างและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยในฐานะประธานสงฆ์ฝ่ายไทยได้กล่าวต้อนรับและปฏิสันถารทักทายคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนผู้มาร่วมงานด้วยความยินดียิ่งยังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นในใจของผู้มาร่วมงานทุกคน

นาตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแสวงหาความสงบภายในด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จะจุดประทีปโคมเอกขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ประหนึ่งจุดประกายแสงธรรมให้สว่างขึ้นอีกครั้งบนมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาจากนั้นคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันจุดโคมเอกพิเศษสุดและส่งต่อความสว่างสวรรค์ไปยังโคมวิสาขประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่นเสียงเพลงแสงเทียนดังกังวานขึ้นพร้อมกับไฟแปรอักษรประการตาแสงแห่งความบริสุทธิ์ขยายไปทั่วลานบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแสงธรรมของพระบรมศาสดากำลังสว่างขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่พระองค์เคยประทับ

ความงดงามของค่ำคืนนี้อย่างไม่สิ้นสุดเมื่อขบวนเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาได้ผันเคลื่อนขึ้นแสงจากโคมประทีปในมือคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันถักทองเป็นสายธารแห่งทองคำเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยมหาปีติท่ามกลางทำนองสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ำคืนวิสาขบูรณะมีแห่งแผ่นดินอินเดียมาตุภูมิของพระพุทธศาสนาได้กลับมาสว่างสวยเรียกร้องประการตาด้วยแสงประทีปนับพันดวงแม้สายฝนจะโปรยปลายลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ก็มิอาจดับไฟแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ได้แม้แต่น้อยภาพแห่งความสามัคคีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจอันงดงามเกิดพันนานี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้พุทธบริษัทสิ่งจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยและจุดประกายแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติตราบนาน

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาสีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธ

0: วิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
2: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
3: ว้าว
2: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
3: ช่วยด้วย
4: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
5: Hmm.

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ุณได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรห่างห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ท่านใดที่เสร็จจากภารกิจแล้วเรียนเชิญที่ด้านหน้าได้เลยนะครับสำหรับรายนามท่านรัฐมนตรีที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหาร

รายนามเพิ่มเติมในต่อไปนี้ครับพระมหาบวชอุทิศชีวิตรุ่นขุนพลแก้วตะวันธรรมโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสรุ่น24พระอุบาสกบวชอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชาพพุทธศักราช2569พระอนุชัยอนันตชโยมหาปูชนียาจารย์บูชาธรรมดำโดยคุณธงชัยพัฒวิเชียรพระณัฐพลสุทธายาโนด็อกเตอร์เจือรองศาสตราจารย์นงรัตน์คุณนันทวัฒน์สุทธิวานิชและคณะญาติที่มหัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมมหาปูชนียาจารย์บูชาธรรมโดยคุณบุญอนันต์แจ้งขันคุณพัชรพงศ์คุณธนิดาคุณนิรดาคุณพักขมลเขียวอัมพรคุณยอนดอนมอยคุณณัฐมนรัตนะประชาคุณณรงค์แสงแก้วคุณพีรพงศ์เรืองรัตน์คุณณรงค์สุกรีคุณสมพงศ์อัชระนุชนคุณรินจันทร์ศรีรัตนะเรืองกุลคุณพ่อนพดลอ่วมสมพงศ์คุณดวงจิตคุณชูชาติรัตนะจงเกียรติคุณพันนีนันทวิจารคุณธีรวัฒน์คุณสุรางคุณสุจิกาคุณธีรสุขพลโทรังรัตน์คำพานุชคุณสุรินทร์มันวิบูลคุณฐานิยาชนะชัยพิพัฒน์คุณสุริยาชนะชัยพิพัฒน์คุณโกศลปลื้มใจคุณสิรินาถบุญราชคุณสุมิตรคุณกรพงศ์คุณอำนวยคุณเฉลิมคุณมาไรมานะคุณถาวรเกตสอนและครอบครัวคุณเทพนุกูลศรีสุดคุณแม่ยมโดยคุณเวสสิริคุณทองคำชาวนะพันสกุลและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญต่อท่านธรรมบดีที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรในวันนี้นะครับสาธุ

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรบุษบาดามาพงษ์และกัลยาณมิตรรัศพรพิจิตรนราการหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ตันดุรานิ
0: ตันตุรานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันตันดุรานิ
0: ตันดุรานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าว

0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อ

จริญพรท่านคณบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเมนูสวรรค์รวมทั้งทานต่างๆเป็นสังฆทาน

ยาธากัมมะโยนีกัมมะพันธูกัมมะปฏิสารนากัมมังสัตเตวิภัชติยะทิทางหีนับปหีตะตายาติดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตได้หลวงพ่อธรรมชโยเคยให้อวาทไว้ว่าเราคือ

0: ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยาอาจารย์มหารณอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจฐานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะปลวะปัจจัยทรงผลโดนบดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ประสจาเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพสุขสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่ามาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จที่ผลดังกระมวลที่มุ่งมา่ปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจกทุกท่านผู้ประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับผลพระเป็นระดับสื่อไปยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพ

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และขอ
3: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยค่ะ
4: สาธุ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมนะคะทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์คุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการกดไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom หรือว่าFacebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์หรือว่าสามารถแคปเจอร์ภาพที่ปรากฏที่หน้าจอแบบนี้ส่งไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
3: ค่ะและถ้าหากบางท่านมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการร่วมบุญนะคะก็สามารถที่จะสอบ

0: ถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้นะคะจะได้ไม่ตกบุญแม้ว่าเราจะไม่ได้มาวัดนะคะก็สามารถสั่งสมบุญออนไลน์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือทาง donate.dkismen.org ระบบนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญนะคะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถสั่งสมบุญได้นะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @dhammakaya และสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณสายใจวลีดิฉันสุชดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศหมายทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปรุ่นที่21เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาธรรมะและขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติโดยทางวัดได้จัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปรุ่นที่21ณบริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้โถงช้างเอราวัณโดยมีคณะเจ้าภาพสาธุชนรวมถึงผู้ปกครองทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในครั้งนี้มีธรรมทายาทเข้าร่วมอบรมจำนวน29ท่านจากประเทศจีนมาเลเซียสิงคโปร์และไต้หวันซึ่งทุกท่านล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธวิธีโดยเมื่อธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่แล้วคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่ธรรมทายาทที่อยู่ในชุดขาวบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มใจของญาติมิตรที่ได้เห็นบุตรหลานและผู้มีจิตศรัทธาละทิ้งความสุขทั้งโลกก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทนานาชาติจะได้รับการฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธีผ่านกระบวนการเรียนรู้สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยมีการจัดหลักสูตรอบรมเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อให้ธรรมทายาทเข้าใจในหลักคำสอนอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แปรแถวเพื่อปลงผมให้แก่ธรรมทายาทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: เพื่อร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญแผ่ขยายสันติสุขและพระพุทธศาสนาไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปค่ะ
1: ในครั้งนี้ก็มีชาวจีนนะจำนวน29คนก็มีจากประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันนะซึ่งทุกคนเนี่ยได้ข่าวจากการที่จากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็จากเพื่อนๆญาติๆแนะนำมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาศึกษาธรรมะในประเทศของเขาเนี่ยความจริงก็มีนะฮะแต่บางทีการที่จะเข้าถึงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาศึกษาและได้มาบวชเนี่ยอาจจะมีน้อยก็เลยสนใจที่จะมาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะฮะภายใน1เดือนเนี่ยก็แบ่งเป็น4ส่วนสัปดาห์แรกนี่ก็จะเป็นในการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะไม่ว่าจะเป็นซักตักพับเก็บนะปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็การกราบนะการไหว้นะการที่จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวชนะสัปดาห์ที่2นี่ก็คือเป็นฝึกท่องคำขันธ์นาคแล้วก็เตรียมตัวบวชนะเตรียมตัวเป็นพระภิกษุที่ดีแล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยก็คือเตรียมตัวขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมที่นั่น2สัปดาห์แล้วลงมาก็ลาสิกขาซึ่งเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็คือให้เขาได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องปลูกฝังให้เขามีสัมมาทิฏฐินะเอาไปเผยแผ่แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับครอบครัวแล้วก็คนในสังคมเขาด้วย
0: ด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธี

พื่อให้สาธุชนได้รับทราบประกอบด้วยบุญซื้อดินถมที่สถาปนาอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและพิธีเจริญพุทธมนต์ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมและพิธีพัทธสีมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2571ทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นและส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาสีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรีดghost laughter ไม่นะๆๆๆ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: ประจำวันของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ตั้งแต่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราต้องรู้จักประมาณอยู่อย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขไม่เพียงเท่านั้นความพอดีก็ยังมีความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอีกด้วยแต่ความพอดีของใจนั้นเป็นอย่างไรและมีอะไรเป็นมิเตอร์บ่งชี้วัดค่าความพอดีในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้ชี้แนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: พอดีสังเกตอยู่ที่เราพึงพอใจแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความพึงพอใจว่าจะต้องวางใจอย่างนี้หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งเข้าไปถ้าถูกวิธีตัวก็จะโล่งโปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจทำให้กระตือรือร้นที่จะนั่งในรอบต่อๆไปแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วทีนี้เราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทำบ่อยๆก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจหยุดถูกส่วนเข้าเราจะรู้สึกว่าใจมันเกลี้ยงเหมือนถูกกลั่นให้บริสุทธิ์และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปีติสบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆนั่นน่ะเราทำถูกวิธีแล้ว

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัฏสงสารภัยการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆ

ดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอาวรณ์กันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแสดงดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นและก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละ

รรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะกสิณ10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิราคะวิมุตติก็คลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นและไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกที่ทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมโสดากายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจละหยุดนิ่งสละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรม6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดก็หากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้

ือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปร่างกายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวพอหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งกว่าอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมมันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดขนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเดี๋ยวบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเดี๋ยวบนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดเอามาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิง

็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตอวโตมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วมรดกายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาเบาสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

นึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กาย

านของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตและอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา

ลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

เทหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหทะ

แก่ศาสนทายาทรวมถึงพุทธบริษัท4ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทธรรมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนพระมหาอำนาจอิสระชโยผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ก่อนที่พระมหาวิทยาจิตตชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าสำนักศาสนศึกษาจะได้นำคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาตรีโทเอกซึ่งในปีการศึกษา2568ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายส่งพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมสอบนักธรรมชั้นเอกจำนวน224รูปสอบผ่าน168รูปโดยแบ่งเป็นพระภิกษุ76รูปและสามเณร92รูปส่วนธรรมศึกษามีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น123ท่านแบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก26ท่านธรรมศึกษาโท42ท่านและธรรมศึกษาตรี44ท่านซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ศาสนทายาทรวมถึงพุทธบริษัท4ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อทรงจำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปปฏิบัติและเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรแผ่ขยายความดีงามสู่สังคมต่อไปค่ะที่วัดพุทธนอตรายเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรวอฟกังโครเปอร์และกัลยาณมิตรปาลิตาโรเนอร์เป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า2คณะได้แก่คณะที่1กัลยาณมิตรโสภินเวโรเยนและกัลยาณมิตรแฮมุตเวโรเยนส่วนคณะที่2กัลยาณมิตรพัชราชมิตรและกัลยาณมิตรคราเซนชมิดนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบิงเครสและกัลยาณมิตรอเล็กซานเดอร์บิงเครสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรกัลยาณมิตรเสน่ห์เพนบุญและกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะ
และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่าน

0: ได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272ค่ะหรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061-573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นและส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้

สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ทรหิตชาดกครั้งหนึ่งพระพุทธศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนกลางมหานครสาวัตถีทรงปรารภพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นภิกษุผู้ถูกเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งปวงกล่าวติเตียนเหตุเพราะท่านผู้นี้ถูกอำนาจกิเลสครอบงำให้อยากได้อยากมีและอยากเป็นเจ้าของทรัพย์สิ่งของต่างๆไม่จบสิ้นเครื่องบริขารต่างๆจึงถูกสะสมไว้เกินความพอเพียง
1: งามเหลือเกินถ้านับชิ้นนี้ด้วยเราก็สะสมได้10ชิ้นแล้วสินะดีจังเลย
0: มิใช่แต่บริขารสมควรแก่สงฆ์เท่านั้นที่ภิกษุรูปนี้เก็บสะสมไว้เขายังสอบหาสิ่งของมีราคาอื่นๆไว้ครองอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันเพียงเพื่อความสุขที่ได้กล่าวว่านี่ของตนนั่นก็ของตนแค่นั้นเอง
1: ของชิ้นนี้ของเราช่างสวยเหลือเกินนั่นก็ของเรานี่ก็ของเราของเราทั้งหมดสุขใจจริง
0: ๆสิ่งอันน่ารังเกียจและถูกติเตียนของภิกษุรูปนี้อีกประการคือการชอบแย่งชิงอวดอ้างเอาสิ่งของสาธารณะมาเป็นของตน
1: อ้าวท่านปล่อยผ้าชิ้นนั้นเลยอาตมาจองไว้ตั้งแต่เห็นเขาเอามาถวายสังฆทานแล้วอาตมาเห็นก่อนฉะนั้นก็ต้องเป็นของอาตมาเอามาเลยเอามาเลยไม่ต้องจับ
2: อะไรกันแม้แต่ของที่ผู้ใจบุญเอามาถวายยังคิดจับจองเป็นเจ้าของได้อีกหรือเนี่ย
0: นานวันเข้าคำติเตียนเรื่องกิเลสอยากได้อยากครอบครองของภิกษุรูปนี้ก็เฉาไปทั้งพระวิหารซึ่งแน่นอนว่าต้องรบกวนสู่พระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐด้วย
3: ท่านเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ในพระธรรมวินัยทำไมท่านไม่เคารพกฎของสงฆ์ยึดมั่นในพระธรรมวินัยเลยเล่าฉะไหนยังสนใจแต่เรื่องกิเลส
1: อิจฉาที่เรามีของเยอะกว่าละสิน่าเบื่อจริงๆเลย
0: องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาที่คุณสงเคราะห์ภิกษุให้พ้นจากเงากิเลสแห่งโลภและหลงนั้นดูก่อนภิกษุธรรมดากิเลสนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ติเตียนมาแล้วในการก่อนเธอมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำมีวาสนาได้บวชในพระศาสนาเช่นนี้ฉะไหนยังกระสันด้วยอำนาจกิเลสที่แม้สัตว์เดรัจฉานก็ติเตียนอีกเล่าครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสเล่าทรหิตชาดกอบรมภิกษุดังนี้หิมวันตรประเทศอันคลาคล่ำด้วยสรรพชีวิตและนักพรตชีไพรในอดีตยังมีวานรน้อยตัวหนึ่งกำเนิดขึ้นกลางฝูงวานรจำนวนมากออกติดตามฝูงหาผลไม้กินจนเติบใหญ่อยู่ในหิมพาน
4: ต์เจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊ก
1: เพื่อนเราหายไปไหนหมดเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเอง
0: เคราะห์ร้ายวันหนึ่งวานรตัวนี้ถูกพรานป่าจับได้จึงนำออกจากป่ามามัดไว้ในหมู่บ้านเพื่อถวายต่อพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์พาราณสี
5: ได้เวลาเดินทางแล้วลิงน้อยเอ๋ยเจ้าจะได้อาศัยพระราชนิเวศอยู่ให้สบายอย่าโวยวายไปเลย
4: เจ๊กเจ๊กเจ๊ก
1: ปล่อยเราไปเดี๋ยวนี้เราไม่ไปอยู่ไหนทั้งนั้นแหละ
0: วานรตัวนี้มีสติปัญญาติดตัวมาแต่ปางก่อนกุศลกรรมอันดีเช่นนี้เป็นรางวัลของผู้เคยทำบุญทานไว้ใครพบเห็นก็รักใครเมตตา
6: เจ้าลิงน้อยเนี่ยช่างน่ารักจริงๆดูท่าทางฉลาดกว่าลิงธรรมดาเลยนะเนี่ยขอบใจเจ้ามากที่นำมาให้เราทหารนำของรางวัลมามอบให้พรานคนนี้หน่อยมาอยู่กับเรานะเจ้าลิงน้อย
0: พระเจ้าพรหมทัตทรงบัญชาให้พรานดูแลวานรนั้นในพระราชอุทยานยามทรงว่างราชกิจก็มักสำราญพระทัยกับความฉลาดของลิงตัวนี้อยู่เสม
6: อเอาเลือกสิว่าผลสาลี่ที่เจ้าชอบน่ะมันอันไหนฉลาดจริงๆรู้จักซะด้วย
0: จากเดือนผ่านไปเป็นปีวานรจากหิมพานต์ก็ยิ่งฉลาดใกล้เคียงมนุษย์ขึ้นทุกที
5: เจ้าลิงน้อยตัวนี้รบเร้าที่จะนำ

0: ผลไม้เนี่ยมาถวายพระองค์พระยะค่ะ
1: เจ้าลิงน้อยของข้าเจ้ารู้จักนำผลไม้มาถวายเราด้วยหรือนี่มาๆ มาน่ารักจริงๆเลยเจ้านี่ฉลาดขึ้นทุกวัน
2: ด้วยความที่วานอนนั้นมักนำผลไม้มาถวายอยู่เสมอๆวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงระลึกได
1: ้เชลอยลิงน้อยคงสำนึกรักบ้านเกิดการนำมันมาใช้สอยในวังคงลำบากแก่มันไม่น้อยเอาละเราจะปล่อยเจ้าให้มีอิสระเจ้าคงอยากใช้ชีวิตกับญาติญาติของเจ้ามากกว่าละสิ
2: พระเจ้าพรหมทัตทรงหลั่งอุทกให้ชีวิตเป็นทานปล่อยวานอนนั้นสู่ป่าหิมพานต์บ้านเกิดในเวลาต่อมา
1: ไปเถอะเจ้าลิงเอ๋ยเราจะปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระนั่นคงทำให้เจ้ามีความสุขมากกว่าอยู่ที่นี่สินะนายพรานเจ้าจงเป็นธุระนำสัตว์ผู้ร่วมทุกตัวนี้กลับสู่มาตุภูมิของมันด้วยเถิด
2: ไม่นานต่อมานายพรานก็เดินทางเข้าถึงกลางป่าหิมพานต์ใกล้ถิ่นเดิมที่เคยจับตัวลิงน้อยได้จึงมอบอิสรภาพแก่กันตรงนั้น
0: ลาก่อนเจ้าลิงน้อยหวังว่าคงจำทางกลับบ้านของเจ้าถูกนะ
2: เวลานั้นหิมวันตประเทศเขตวานอนนิวาสก็คลึกครื้นด้วยความยินดีในการกลับมาของลิงในฝูงผู้จากไปนับปี
3: เร็วๆๆๆๆเจ้าลิงน้อยนั้นกลับมาแล้วนะไปต้อนรับกันเถอะพวกเราไปไปไปไปไป
4: จริงเหรอดีจังเลยไม่รู้เขาไปไหนมามะรีบไปกันเถอะข้าจะให้ลิงน้อยนั้นน่ะเล่าให้ฟังสักหน่อย
2: เหมือนอคันตุกะมาเยือนลิงผู้คืนสู่เหย้าจึงได้รับเกียรติให้นั่งที่โล่งแจ้งเป็นจุดเด่น
5: สวัสดีเราจากที่นี่ไปนานแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะเราคิดถึงพวกท่านมากเลยพวกท่านเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันใช่ไหม
2: ว่านอนผู้กลับสู่บ้านเกิดบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ในพาราณสีจนหมดแต่กับความประพฤติของมนุษย์กลับไม่อยากพูดถึง
3: ทำไมล่ะทำไมเจ้าถึงไม่อยากเล่าเรื่องความประพฤติของมนุษย์ให้เราฟังล่ะ
4: นั่นน่ะสิเราอยากรู้จังว่ามนุษย์พวกนั้นเขาเป็นยังไงกันเล่ามาเถอะนะเล่ามาเถอะข้าเนี่ยอยากจะรู
2: ้ลิงตัวอื่นๆรบเร้าอยู่นานว่านอนน้อยนี้ก็ไม่ยอมปริปากเล่าเรื่องนี้แต่อย่างใดจนถึงกับมีลิงอาวุโสขึ้นมาขอร้องลิงตัวสำคัญของพระเจ้าพรหมทัตจึงจำใจบอกเล่าเรื่องมนุษย์ให้ฟัง
6: เล่ามาเถอะเจ้าลิงน้อยถือว่าเป็นการให้ความรู้แก่พวกเราชาวลิง
5: ความจริงเราไม่อยากพูดถึงผู้มีชีวิตพวกนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องดีๆนักแต่หากพวกท่านอยากรู้จริงๆเราจะเล่าให้ฟังทุกๆคนไม่ว่าวรรณกษัตริย์รามหรือพ่อค้าแต่ละคนทั้งหลายนั้นต่างไม่เคยเพียงพอในสิ่งที่พวกเขามีอยู่ต่างพากันกล่าวแต่ว่าสิ่งนั้นของเราตั้งแต่พูดได้จนตายลงตั้งแต่เราไปอยู่ที่นั่นเราก็ได้ยินแต่คำนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่เราถูกปล่อยตัวออกมาแม้แต่ตัวของเราเองก็กลายเป็นของสิ่งนั้นของเขาเหมือนกันพวกเขากลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยที่ชอบสนุกสนานเอาประโยชน์กับการฆ่าฟันผู้อื่นทำลายผู้อื่นเพื่อความอยู่ต่อไปของตน
7: นั่นไงฝีมือข้าลูกธนูโดนลำตัวลานั้นเต็ม
8: ๆโอ้ยของเจ้ายิงตั้งหลายดอกถึงจะถูกของข้านี่ดอกเดียวครั้งเดียวปักคอเลย
5: พวกมนุษย์มักช่อฉนเอาเปรียบกันในประโยชน์โชคลาภเป็นอาจินมนุษย์ลักขโมยกันตลอดเวลาโดยไม่เคยนั่งคิดทบทวนถูกผิด
0: เฮ้ยอันนี้ข้าจะยักยอกไว้เองเจ้ารีบเอาไปซ่อนไว้ด้านโน้นเร็วเข้าเดี๋ยวจะมีใครมาเห็นของดีเลยนะเนี่ย
5: การครองเรือนมีคู่ของชายหญิงก็มีไม่น้อยที่พวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหญิงหนึ่งอาจร่ำลาสามีประหนึ่งอาวรห่วงใยแต่ในเวลาเดียวกันก็มีชายอื่นมาสำรองระเริงชู้กัน
9: พี่จ๊ะอย่าไปนานนักนะจ๊ะน้องกลัวจะอยู่คนเดียวไม่ได้ฮึไปเลยไปหลายวันเลยก็ดีจะได้มีเวลาอยู่กับชู้รัก
5: ชายอันเป็นชู้กับสตรีของคนอื่นก็มีสตรีอีกคนเป็นเจ้าของอยู่แล้วเช่นกัน
8: น้องจ๋าพี่ต้องไปต่างจังหวัดสัก 2-3 วันน่ะเจ้าอยู่คนเดียวระวังตัวด้วยนะจ๊ะพี่น่ะเป็นห่วงเหลือเกิน
10: มีเวลาตั้ง 2-3 วันแอบไปหาชู้รักเราดีกว่าม
5: นุษย์มีกรรมเป็นอาภรณ์แม้สวดมนต์ภาวนาสักเท่าใดก็ไม่อาจเข้าถึงพระธรรมบริสุทธิ์ได้จริงอีกผู้คนอันหาธรรมะแทบทั้งแผ่นดินก็ยังประพฤติผิดทางวาจาน
10: ายข้าเป็น

0: ดีมากเลยเจ้าไว้ใจเธอลงคะแนนให้นายข้าแล้วเจ้าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แน่เอานี่เงินเล็กน้อยเอาเก็บไว้ใช้ถ้านายข้าได้รับเลือกเจ้าจะได้มากกว่านี้อีก
1: ทั้งยังมีคนบาปผู้อ่อนแอที่ใช้น้ำเมาเป็นที่พึ่งแก่ตนพวกเขาดื่มเพื่อให้ลืมเกรงกลัวเจ้านายลืมเกลียดกลัวภรรยาชั่วขณะพวกเขาทำลายบุคลิกและสุขภาพตนเองด้วยน้ำเมากันเป็นนิด
2: ดื่มเข้าไปเถอะเหล้าเนี่ยดื่มแล้วมีอะไรดีขึ้นมาบ้างไหมงานก็โดนไล่ออกหนี้สินอีกก็ล้นพ้นตัวไม่รู้จักหางงหางานทำฉันละเซ็งจริงๆกับแกเนี่ยฮะ
3: โอ้ยโถเมียจ๋าอย่าโกรธไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแกเร็วเอ้ยอย่างน้อยเหล้าเนี่ยก็ทำให้พี่มองน้องสวยขึ้นนะจ๊ะ
1: ที่สำคัญมนุษย์ยังแบ่งแยกหมู่เหล่ากันโดยยกตนและพวกตนว่าถูกต้องว่าดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
4: นายข้าอาทูนายเจ้าละผิด
5: นายของเจ้านั่นแหละที่โกงกินนายของข้าดีกว่า
1: ชาติพันธุ์ของมนุษย์เคยสูญสลายไปแบบล้างเผ่ากันมาแล้วหลายกับหลายกันเพราะการถือกิเลสตัณหาของเรานี่แหละเพื่อนลิงทั้งหลายเอ๋ยด้วยเหตุนี้ยังไงล่ะเราถึงไม่อยากกล่าวถึงมนุษย์นัก
6: วานรทั้งฝูงเมื่อได้รู้ถึงพฤติกรรมมนุษย์เช่นนั้นก็พากันติเตียนบ้างก็ชำระล้างหูของตนแล้วร่วมใจกันย้ายถิ่นฐานให้ไกลจากมนุษย์เข้าไปในป่าลึกสุดๆของหิมพานต
7: ์จุ้ยจี้ฮักไอ้ถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เลวร้ายเช่นนี้นะเราไม่ขอให้เจ้าเล่าให้ฟังดีกว่าจุ้ยฟังแล้วขนลุกเลยอ่ะเจี๊ย
2: น่าเกลียดน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะชาเนี่ยขอเลยนะอย่าให้พบให้เจอกันเลย
6: พระพุทธศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาคอรหิตชาดกนี้จบแล้วทรงประกาศสัจธรรมเป็นอริยสัจภิกษุผู้มีกรรมแต่ปางบันก็ตั้งจิตมั่นในโสดาปัตติผลคือเข้าใจพระธรรมบรรลุโสดาบันในพุทธกาลต่อมาฝูงวานรแห่งหิมพานต์กำเนิดเป็นพุทธบริษัทวานรผู้เลิศปัญญาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวกราบพระวะ พระมหาเถระพระเถระทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านทุกประการเทอญวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องสมถะวิปัสสนาสมถะ นั่นก็วิปัสสนาผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขให้เราประพฤติธรรมกันนะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมเลิศกว่ารสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงการสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงอานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นก็ จัดข้อสงสัยเสียได้ทำให้มีความเห็นถูกทำให้จิตผ่องใสเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาฟังธรรมกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลไปฟังเสียงเพลงเสียงพิณเสียงกลองเสียงร้องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวการฟังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ประเสริฐแต่เป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อสงบระงับรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีจิตเลื่อมใสยิ่งไปเพื่อจะฟังธรรมนี่ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงดีแล้วนั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมเพื่อก้าวล่วงโสงกัมปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกขโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งเรือนิพพานนั้นเราก็จะได้ไปฟังธรรมสิ่งที่ควรปิดสาม

แล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมวันนี้ พระอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมถะวิปัสสนามนุษย์ของเราสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วจะมีอยู่สิ่งหนึ่งคือความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนก็ตามหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดจะไม่มีความรู้อะไรเลยพ่อแม่ก็จะสอนให้นั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้ปัสสาวะอย่างนี้อุจจาระคนนี้พ่อคนนี้แม่คนนี้ปู่ย่าคนนี้ตายายคนนี้นะคนนี้ลุงป้านาอาเป็นต้นก็ยังไม่มีความรู้ก็ เรียนอนุบาลเรียนอนุบาลนักเรียนประถมกอไก่ขอไข่มัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลาย เรียนไปเรื่อยเรียนไปคือไม่มีความรู้เรียนไปจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่รู้จบปริญญาตรียังไม่รู้เองก็เลยต่อปริญญาโทยังไม่รู้อีกก็เลยต่อ ปริญญาเอกจากนั้นจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ก็ยังไม่รู้ไม่รู้อะไรพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าอะไรจะเกิดขึ้นเดือนหน้าอะไรจะเกิดขึ้นปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีความรู้ ไม่รู้ทำไมบางคนอายุยืนทำไมบางคนอายุสั้นไม่รู้ทำไมโรคมากทำไมโรคน้อยไม่รู้ทำไมผิวพรรณซามทำไมผิวพรรณงามไม่รู้ทำไมรวยทำไมจนทำไมเรียนเก่งเรียนไม่เก่งทำไมมียศทำไมไม่มียศทำไมมีอำนาจทำไมไม่มีอำนาจไม่รู้โปรเฟสเซอร์ไม่รู้และเราจะต้องตายจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายเมื่อไรจะตายและไปไหนไม่รู้ก่อนมาเกิดมาจากไหนไม่รู้ทำไมไม่รู้เหมือนเดิมไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละเรียกว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เป็นความไม่รู้ที่อันตรายยิ่งกว่าโจรร้ายมุ่งทำร้ายต่อโจรร้ายด้วยกันความไม่รู้เนี่ย

เมื่อวิชาเข้าครอบงำไม่รู้แล้วมนุษย์สัตว์เหล่านั้นก็ไม่มีหิริความละอายไม่มีโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเพราะไม่เห็นไม่รู้ว่ามันมีผลของบาปก็เลยไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะบาปอกุศลทั้งหลายทั้งมวลก็ตามความที่ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเกิดเพราะไม่รู้เนี่ยบาปทั้งหลายก็ตามมาอกุศลทั้งหลายทำบาปกันใหญ่เพราะไม่รู้ว่ามีผลของบาปนั้น ไม่รู้ว่ามีผลของบาปทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วต้องไปอบายขึ้นนรกไม่รู้ว่ามีทุกขติวินิบาตนรกไม่รู้

ลงในอบายคือนรกทุกข์ทรมานมากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดยาวนานมากๆความไม่รู้ทำให้เวียนว่ายตายเกิดทำให้เกิดตัณหาอวิชชาเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะอายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาเนี่ยมาแล้วแต่ยานอยากตลอดตัณหาทำให้เกิดอุปทานเพราะฉะนั้นความไม่รู้นี่ มัน

เก็บกวาดมารวมกันโดยกระดูกนั้นไม่ได้เสื่อมเลยแต่กลับตั้งขึ้นแล้วก่อนกลับทำลายนี่กระดูกนั้นสูงกว่าภูเขาเราเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานมากไม่รู้เบื้องต้นเมื่อไหร่เนี่ยน้ำตาของเราคนแต่ละคนรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่

พ้นไปได้น้ำตาของเรามากกว่านั้น เราเนี่ยมีความทุกข์มากน้ำตาเรามากกว่านั้นน่าสงสารตัวเราที่ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์พลาดพลาดอยากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ น่ากลัวมากอสุสูตรในพระไตรปิฎกต่อไปเลื่อนของเราที่ต้องไปใช้หนี้เวรเป็นแพะแกะสุกรไก่บัวควายเป็ดนกปลาเราต้องไปใช้หนี้เวรให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มันยาวนานเหลือเกินที่ความไม่รู้หุ้มเอาไว้เรียกว่าอวิชชาเพราะนั้นสิ่งที่จะทำลายอวิชชาได้ก็คือวิชชาพอแหวนสริชอช้างชอช้างสระอาวิชชาคือความรู้แจ้งเมื่อกี้อวิชชาความไม่รู้แจ้งอันนี้วิชชาความรู้แจ้งตามทันไหมเอ่ยตามทันนะต่อไป วิชชาเพราะนั้นส่วนแห่งวิชชามีสองคือสมถะและวิปัสสนาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงภาคสี่สุดท้ายดิออกบวชแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาเอาลองฟังดู

ธุบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็เจริญสมถะแนววิปัสสนาเพื่อให้ได้วิชชาทำลายอวิชชาที่ว่าไปแล้วนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เราก็สอน สมถะวิปัสสนาท่านก็สอนเป้าหมายของสมถะวิปัสสนาผลคือวิชชาความรู้แจ้งและทำลายอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งที่ทำให้ตัวเราต้องเวียนว่ายตายเกิดยาวนานน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เลือดที่เราต้องไปใช้หนี้เวรกันมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทุกข์มากเพราะนั้นสิ่งที่จะแก้อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งนี้ได้ก็คือต้องวิชชาวิชชาที่หนึ่งสองสามท่านหลวงปู่ก็พูดไว้ว่า ทเวเมภิกขเววิชชาภาคิญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทเวนะเมภิกขเวส่วนแห่งวิชชามีสองคือสิ่งที่จะทำให้วิชชาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสองอย่างสมถโธจะสมถะหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาหนึ่งจะทำวิชชาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีสองอย่างสมถโธภาวิโตกิมันทะมนุโภติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรเนี่ยเมื่อทำใจให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรจิตตังภวิยติทำให้จิตเป็นขึ้นจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตตังภาวิตังกิมมันทะมนุโภติจิตเป็นขึ้นแล้ว

เราต้องการอะไรจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยโยราโคโสปิยติความกำหนัดยินดีอันใดมีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีนั้นหมดสิ้นไปด้วยสมถะก็หมายความว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วนั่นแหละจิตเป็นคือแล้วต้องปราศจากราคะทำให้จิตไม่มีนิวรณ์กามราคะเป็นต้นอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะเห็นแจ้งนั่นก็รู้แจ้งพอจิตปราศจากนิวรณ์แล้วอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็วิปัสสนาภาวิตากิมมันทะมนุโพติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัสสะภาษาบาลีเนี่ยปัสสธาตุรากศัพท์ก็แปลว่าการเห็นเห็นวินั่นแปลว่าแจ่มแจ้งก็แปลถอยหลังแปลวิปัสสนาก็แปลปัสสนาก่อนก็แปลว่าเห็นวิก็อย่างแจ่มแจ้งวิปัสสนาภาวิตากิมมันทามนุโพติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรเห็นแล้วก็รู้เนี่ยรู้ก็คืออะไรปัญญาภาวิตากิมมันทามนุโพติต้องการปัญญาให้เป็นขึ้นนั่นคือวิชานั้นเกิดแล้วนะปัญญาภาวิตากิมมันทามนุโพติปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรยาอวิชชาสาภิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดสิ้นไปด้วยวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งก็หมายถึงว่าวิปัสสนานี่เขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นพิจารณานะแต่อย่างพิจารณาก็พิจารณาจีวรก่อนห่มพิจารณาอาหารบิณฑบาตก่อนฉันพิจารณายารักษาโรคก่อนฉันพิจารณาเตียงต่างก่อนนอนพิจารณาเรื่องโน้นเรื่องนี้ความรู้เกิดขึ้นจากการพิจารณาแต่วิปัสสนาคือการเห็นแล้วก็รู้อย่างเราเห็นสีแดงเห็นเก้าอี้สีแดงเห็นนาฬิกาเราก็รู้แหละเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเห็นแล้วก็รู้เห็นแล้วก็รู้แต่ที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะมันมืดด้วยนิวรณ์5ขวางไว้ที่มีนิวรณ์5อยู่เพราะไม่ได้กระจัดออกไปเพราะใจมันยังไม่นิ่งนิวรณ์5มันเลยเกิดขึ้นพระอาจารย์ก็จะอุปมาเหมือนอย่างกับว่าน้ำในแม่น้ำที่มันขุ่นน้ำมันขุ่นเรือล่มลงไปหรือจระเข้นอนอยู่เนี่ยมองไม่เห็นเพราะมันขุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำนั้น ดักขึ้นมาแล้วทำให้มันหยุดนิ่งไว้ในแทงเอาไว้ในตุ่มน้ำนะกระป๋องก็ได้ ให้มันนิ่งนิ่งนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันก็ใสใสเหมือนน้ำในแก้วในพระอาจารย์ไม่มีแก้วนี่เลยน้ำใสใสแล้วก็เห็นจากเดิมเนี่ยเรือล่มลงไปในน้ำใต้น้ำมองไม่เห็นจระเข้อยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นใช่ไหมใสเหมือนน้ำในแก้วเนี่ยเอาเมล็ดถั่วเมล็ดงาเมล็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองเห็นปัสสนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็รู้อย่างแจ่มแจ้งว่านี่คือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วงาถั่วลิสงเมล็ดข้าวสารเพราะนั้น เราจะวิปัสสนาได้เนี่ยใจจะเห็นได้แต่ต้องใสหรือสว่างถึงจะเห็นได้เห็นแล้วก็รู้นะเรียกว่าวิชชาต่อไปคราวนี้เห็นแล้วก็รู้รู้แล้วความไม่รู้ก็หมดไปว่าอ๋อถ้าอย่างสมมุติว่าน้ำในสระที่เราว่ายน้ำอยู่เนี่ยนะทำให้นิ่งแล้วมันใสเหมือนน้ำในสระถ้ามีจระเข้ตัวเบ้อเริ่มเลยเนี่ยนอนอยู่ในสระแล้วเห็นนอนอยู่นี่เห็นปิดบังไม่ได้เพราะความใสความใสความสว่างเหมือนเราอยู่ในห้องเนี่ยเราจะเห็นอะไรได้เพราะความสว่าง

นั้นถ้ายังมืดอยู่แล้วบอกว่าเห็นแจ้งเนี่ยไม่ได้ยังคุณมัวอยู่เนี่ยบอกเห็นแจ้งไม่ได้เพราะนั้นต้องทำสมถะก่อนทำสมถะก็คือทำใจให้สงบระงับหยุดนิ่งถึงฌานที่หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่แล้วก็จิตปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็ระลึกชาติหนหลังนี่แหละวิปัสสนาเห็นชาติที่เคยเป็นว่าแต่เกิดเห็นขันของตัวเองขันห้าของตัวเองที่เคยเกิดเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นอะไรอย่างนี้ไงเห็นเคยเกิดชื่อโน้นนามสกุลนี้เสื้อผ้าอย่างนั้นอาหารอย่างนี้มีโคดนั้นตระกูลนี้ได้รับสุขอย่างนั้นได้รับทุกข์อย่างนี้มากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาเห็นแล้วก็รู้ความไม่รู้หมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาอย่างนี้วิปัสสนาและวิชชาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นแจ้งมันก็ไม่รู้แจ้งเพราะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่พิจารณาคือต้องมีคู่กันมีสมถะเพื่อทำให้ใจใสทำให้ใจสว่างแล้วก็เห็นวิปัสสนาเห็นแล้วก็รู้วิชชาอวิชชาความไม่รู้ก็หมดไปเพราะนั้นสมถะก็คือการทำใจสงบระงับผลของสมถะคือบาทะจานิวรอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสใสแล้วผลของสมถะจึงทำให้เห็นได้เห็นก็เรียกว่าวิปัสสนาผลของวิปัสสนาก็คือวิชาหรือปัญญาอันตัวเดียวกันถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้เพราะนั้นความไม่รู้จะหมดไปด้วยการเห็นแจ้งคือวิปัสสนาวิปัสสนาจะเห็นได้ต้องบาทะจานิวรบริสุทธิ์ผ่องใสจะปัจจานิวรณ์บริสุทธิ์ผ่องใสได้ต้องทำสมถะเข้าใจได้ยังเอ่ยมันจะมีเหตุคือสมถะผลของสมถะคือใจใสใจสว่างแล้วก็วิปัสสนาก็เห็นแล้วก็รู้อย่างนี้ไงตามทันเนาะอย่าหลับนะเนี่ย ต่อไปเห็นเป็นไปตามความจริงอีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นเนี่ยรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วศีลของภิกษุนั้นบริสุทธิ์ก็ปราศจากวิปปัตติสารหมายว่าความเดือดร้อนใจเหมือนเห็นน้ำนึกภาพน้ำเดือดออกไหมน้ำเดือดพุ่งพ่านไปไหนเรามาส่องดูเงาหน้าเราไม่ชัดเลยน้ำเดือดมันมีวิปปัตติสารเมื่อมีวิปปัตติสารก็ไม่มีปีติก็ไม่มีความสุขถ้าไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีสุขไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีสุขไม่มีสุขก็ไม่มีเอกคตาไม่มีสมาธิเพราะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความปลื้มนะมีความปลื้มแล้วก็มีปีติแล้วก็ปัสสัทธิสงบกายสงบใจแล้วก็สมาธิหลังจากสมาธิแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าไงยถาภูตญาณทัสสนะก็คือยถาภูตญาณทัสสนะทัสสนะแปลว่าการเห็นญาณรู้เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะนั้นใจที่เป็นสมาธิเนี่ยทำให้ปัฏฐานนิวรณ์สว่างไสวและก็เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงแต่ถ้ายังมีนิวรณ์อยู่มันก็เห็นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตนั่นคือไม่รู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นเป็นไปตามความจริงยถาพุทธะแล้วก็นิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายพอเรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยหรือเข้าถึงพระธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อก็จะไปเห็นความจริงของชีวิตตามทันไหมเอ่ยแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วก็วิราคะแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นวิมุตติญาณทัสสนะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ววันนี้ว่าพาล้วนๆเลยนะยอมพี่ตามท่าน

เพราะนั้นต้องใสแล้วก็เห็นแจ้งเห็นเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะนั้นที่เขาเจริญวิปัสสนากันน่ะเขาเข้าใจผิดเอาภูมิวิปัสสนาขันห้าเนี่ยบทเรียนวิปัสสนาเนี่ยมาพิจารณาแล้วบอกว่าเป็นวิปัสสนามันจะต้องนิ่งแล้วก็ใสสว่างก่อนแล้วเอาขันห้าอายตนะเนี่ยมาเห็นแจ้งเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคยังเราส่วนธรรมจักรเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยสัมมาทิฏฐิไล่ไปเลยสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ไงเนี่ยสมถะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมถะต่อไปผลของสมถะจากขุงอุตปาทิเนี่ยจากสู่เกิดขึ้นแล้วในตาเกิดขึ้นแล้วญาณังอุตปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแหละเห็นแล้วก็รู้แหละตามทันไม่ได้เห็นแล้วก็รู้วิชาอุตปาทิความรู้แจ้งเกิดขึ้นแล้วในวิชาเมื่อกี้เนี่ยวิชาหนึ่งสองสามอาโลโกอุตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนี่ไงตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังอนันตสุเตสุธรรมเมสุเห็นทุกข์ในธรรมที่ไม่มีใครบอกว่านี่คือทุกข์อนันตสุเตสุธรรมเมสุในธรรมที่ไม่มีใครบอกเมื่อจักษุเกิดขึ้นญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นปัญญาความรู้รอบเกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นอาโลโกแสงสว่างเกิดขึ้นตังโขปิทังทุกขังอริยสัจจังเห็นความจริงคือทุกข์ควรกำหนดรู้แล้วก็ได้กำหนดรู้แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิในธรรมที่ไม่มีใครบอกว่านี้คือเหตุแห่งทุกข์ควรละได้ละแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็เห็นว่านี้คือความทุกข์ดับควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วเมื่อจิตปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานในธรรมที่ไม่มีใครบอกรู้ว่านี่คือหนทางดับทุกข์ควรทำให้มากได้ทำให้มากแล้วทุกข์อริยสัจ4รอบ3อาการ12ตรงนี้แหละเป็นวิปัสสนาเราสวดทุกวันเลยเนี่ยเราสวดทุกวันแต่เราไม่รู้ความหมายเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องเจริญสมถะในเบื้องต้นนะก็คือจะต้องหาสถานที่เป็นที่สบายในพระไตรปิฎกว่าอย่างไรสถานที่นั้นไม่ไกลจนเกินไปกลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหลือบยุงลิ้มไหลลมแดดน้อยการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบกล่มลื่นมีป่ามีอากาศเย็นสบายมีน้ำไหลผ่านมีภูเขาเดินสะดวกต่อไปอาหารต้องสัปปายะด้วยอาหารเนี่ยต้องสบายแข็งไปเผ็ดไปเปรี้ยวเกินไปอย่างนี้สมาธิไม่เกิดสมาธิมีอยู่ก็เสียไปเพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าสถานที่นี้เราเข้าไปแล้วนี่บาปอกุศลหมดไปกุศลเกิดขึ้นสว่างใจเป็นสมาธิเร็วอาหารอย่างนี้เรากินแล้วสมาธิที่มีอยู่หมดไปหงุดหงิดลำคาญใจใช่ไม่ได้ต้องเอาอาหารที่เรากินแล้วสบายสมาธิเกิดต่อไปบุคคลต้องสามารถแก้ปัญหาให้เราได้เมื่อติดขัดการปฏิบัติธรรมต่อไปธรรมะนี่สำคัญสุดเลยบางคนเนี่ยบางอาจารย์ก็สอนว่าต้องลมหายใจอย่างเดียวเนื่องจากว่าทำไมต้องมีสมถะ40วิธีพระพุทธเจ้าตรัสนะตั้ง40วิธีเนี่ยนะเป็นกุศลหมดเลยเป็นกุศลเป็นความดีงามหมดภิกษุที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทประพฤติตามคำสอน

ไม่ฉันข้าวของชาวบ้านเปล่าผู้ที่ถวายพระทหารแก่ภิกษุที่เจริญกรรมฐานเนี่ยย่อมได้อานิสงส์ใหญ่อย่างนี้ไงเข้าใจไหมเอ่ยแสดงว่ามันบุญมากเพราะนั้นเราก็มาดูว่าธรรมะมันก็จะมีหนึ่งปฏิบัติลำบากบรรลุช้าสองปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วสามปฏิบัติสะดวกบรรลุช้าสี่ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วมันเป็นยังไงมันก็เลยต้องมี40พิธีไงเพื่อที่จะมาทำกับผู้ที่ปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากมันเป็นยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมากและมีความทุกข์โทมนัสใจเพราะราคะโทสะโมหะเนืองเดืองเธอจึงเป็นผู้ปฏิบัติลำบากกว่าคนเหล่านี้กว่าจะบรรลุสมาธิได้เนี่ยมันเลยต้องไปอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่ในถ้ำต้องฉันมื้อเดียวฉันสำรวมตามท่านไม่เลยต้องห่มผ้าบางสกุลต้องนั่งทั้งคืนเพราะอะไรปฏิบัติลำบากมันบรรลุยากต้องไปใช้วิธีการนี้อ้าวเข้าใจได้ยังเอ่ยอาจารย์อาสาธุการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่นี่ก็เลยต้องพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องไปเจริญอะไรบ้างอสุภะต้องไปเจริญบ้างมรณานุสติต้องไปเจริญอะไรบ้างอาหาเรปฏิกูลสัญญาต้องไปเห็นสัพพะโลเกนะพิทัตสัญญาหมายความว่าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงอาหารก็ไม่งามอย่างเราเคี้ยวๆไปใช่ไหมทั้งเนื้อและผักและข้าวลองคายออกมาดูเลยที่รักเธอรักฉันมากใช่ไหมลองดูไม่ไหวแล้วครับเขาจะไม่แต่งงานงานไม่แต่งต่อไปมันไม่งามแล้วกินเข้าไปมันก็เป็นอาหารใหม่ก็เหมือนกับรักสุนัขเต็มไปด้วยน้ำลายใช่ไหมแล้วก็มันก็อยู่ในกระเพาะมันก็ไปตามลำไส้ถ่ายออกมามันก็เป็นอุจจาระเป็นอาหารเก่ามันไม่งามเห็นอย่างนี้เห็นมันไม่งามต่อไปอสุภะก็แต่ผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปเลยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่งามน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายหมายอสุภะก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามพังผืดปอดตับไตลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้สุดอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำตามันข้นมันเหลวเปลวมันมูดคูดอย่างนี้หรือตายแล้วตายแล้วก็อืดบวมพองเน่าเหม็นเปลี่ยนจากหนุ่มสาวที่น่ารักน่ายินดีน่าใคร่ชวนแต่งงานพอเมื่อตายแล้วก็อืดบวมพองเน่าเหม็นส่งกลิ่นรุนแรงขึ้นเขียวกลมป้องเนี่ยคนที่ชอบสวดทรงเว้าโค้งโนนนุนของสาวๆก็ไปดูศพที่ตายแล้วพองไม่มีส่วนไหนเว้าโค้งเลยตามทันไว้เอ่ยคนที่ชอบฟันสวยก็ไปดูศพที่เหลือแต่กระดูกคนที่ชอบผิวสวยก็ไปดูศพที่ขึ้นเขียวเต็มไปด้วยหมู่นอนตามทันไว้จ้ะนี่อย่างนี้ไงเนี่ยปฏิบัติลำบากมันลำบากมันเลยต้องไปลำบากเดี๋ยวเราจะดูว่าปฏิบัติสะดวกเป็นยังไงต่อไปต้องเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายคนนั้นก็ตายปู่ย่าตายายตายลุงป้าน้าอาตายพ่อตายแม่ตายเหลือเราเนี่ยรุ่นเดียวก็ตายแล้วเคยไปที่บ้านนอกพระอาจารย์ไล่ร้านตลาดนะเดี๋ยวบ้านเหนือมันโอ้โหตายเกลี้ยงเลยตายหมดสลดใจดีก็ไปดูที่สุสานคนที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหหมดเหลือพ่อกับแม่แล้วต้องเหมือนกันอย่างนี้เราก็จะได้สลดใจแต่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอจะเจริญอสุภะถ้าเธอเจริญอสุภะโดยมากแต่ใจนั้นยังยื่นไปรับเมตุรธรรมไหมเพราะว่าอย่างดีที่จะมีอะไรกับเพศตรงข้ามอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าอสุภะมันเจริญไม่มากพอต่อเมื่อใดที่เจริญอสุภะ

จนกระทั่งใจนั้นหวนกลับหดกลับงอกลับจากการไปยื่นรับเมตุลธรรมความเป็นอุเบกขาปฏิกูลตั้งอยู่หมายถึงว่าใจนิ่งนะเห็นความไม่งามคุณวิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายมีอยู่ภาวนาถึงที่นั่นแสดงว่าเธอจะเดินอสุภะในที่ถูกต้องแล้วคุณวิเศษมีอยู่ก็แสดงว่าบรรลุแล้วเข้าใจหรือยังเอ่ยเธอจะเริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าใจยังไปยื่นรับรสอาหารอยู่ก็แสดงว่าอาหารอาการพิจารณาอาหารด้วยความเป็นของไม่งามอย่างนี้เรียกพิจารณาไม่ใช่วิปัสสนาด้วยความเป็นของไม่งามนั้นอย่างน้อยไปแต่เมื่อใดที่เจริญมากไปใจไม่ไปยื่นรับรสอาหารใจหวนกลับหดกลับงอกลับจากการไปยื่นรับรสอาหารความเป็นอุเบกขาปฏิกูลย่อมตั้งอยู่คุณวิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายไม่อยู่ภาวนาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะวัดได้ว่าเราเนี่ยคลายความกำหนัดเบื่อหน่ายและคลายความกำหนัดนี่ไงนิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็คือวิราคะเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ใจของอันนี้เรายกตัวอย่างนะเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเรื่องใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ฐานที่7โดยปกติเนี่ยอยู่ในกลางแต่ถูกรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มดึงใจออกจากฐานที่7ฟังให้ดีเนาะตรงนี้สำคัญนะคือรูปดึงใจออกจากฐานที่7ผ่านตาไปติดในรูปเห็นคนสวยเห็นของสวยโอ้มองติดแล้วก็ความโลภความโกรธเข้ามาแล้วเสียงเพราะดึงใจออกจากฐานที่7ผ่านหูไปติดในเสียงเอาความอยากที่จะฟังมาแล้วกลิ่นหอมดึงใจออกจากฐานที่7ผ่านจมูกไปติดในกลิ่นรสอร่อยดึงใจฐานที่7ผ่านลิ้นไปติดรสไปหาอะไรกินกันดีกว่าอะไรอร่อยๆเอาไปสัมผัสอ่อนนุ่มดึงใจออกจากที่7เป็นติดในสัมผัสหนุ่มๆก็ไปเที่ยวกลางคืนกันเข้าบาร์มีทั้งแสงสีเสียงมีทั้งรสอาหารมีทั้งสัมผัสไม่ยอมอยู่บ้านแล้วไปอย่างนั้นนะแต่นี้เมื่อกิเลสนะเข้ามาความอยากเราลองนั่งรถผ่านไปได้เห็นอะไรเนี่ยมันก็อยากไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็อยากก็เลยให้มนุษย์สรรพสัตว์ทำบาปกรรมทำบาปกรรมแล้วก็ต้องไปรับผลของกรรมอันนี้วอน5มันเข้ามาอยู่ในใจอวิชชายิ่งมีอำนาจมากยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยชีลิโอตปะไม่มีทำบาปกันใหญ่เข้าใจตามทันไว้เลยเนี่ยที่พระก็สอนนี่นะฟังให้ดีนะจ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสว่า

นุสติจาคานุสติอย่างโยมพี่ไปจาคาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้เรานึกได้เลยอย่างนี้เป็นต้นศีลานุสติโอ้เรารักษาศีลบริสุทธิ์อแม่ชีรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็มรณานุสติ

อุปสมานุสตินึกถึงนิพพานเป็นลมและอานาปานสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนุสติสิบอันเธอกระทำแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายฟังให้ดีนะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราใครก็ได้สัมมาอรหังเนี่ยนะเราถวายพระทหารเนี่ยได้บุญแน่นอนเนี่ยได้บุญแน่นอนครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งภาวนาไปเรื่อยใจก็บริสุทธิ์เพราะสัมมาอรหังหมายถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทีนี้พอเบื่อหน่ายใครความกำหนัดฟังให้ดีตรงนี้สำคัญเบื่อหน่ายใครความกำหนัดจากรูปกลับมาฐานที่หนึ่งตามทางเดินลมหายใจเอามาแล้วครับอานาปานสติเบื่อหน่ายใครความกำหนัดจากรูปมาฐานที่สองหมายถึงตากลับมาแล้วตามทันเนาะเบื่อหน่ายใครความกำหนัดจากเสียงกลับมาฐานที่

เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสัมผัสมาฐานที่6หมายถึงกายเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสิ้นทั้งการทั้งหลายมาฐานที่7หมายถึงใจกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราสังเกตไหมเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ย

ดันนะความกำหนัดมันมืดหรือสว่างมันมืดดับความมืดยังไงเอ่ยเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยดับความมืดไม่เหลือเลยสว่างเลยคราวนี้ตามท่านเลยเอ๊ะดับมันต้องมืดทำไมดับสว่างก็ดวงอาทิตย์มันสว่างก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับเนี่ยก็ทำให้แจ้งซึ่งการเมื่อก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธะเอ๊ะนิโรธะแปลว่าดับก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับก็คือดับตัณหาทั้งหลายจนหมดแล้วสว่างขึ้นมาเลยเขาจะได้ยังเอ่ยอันนี้อ้าวขอเสียงทุกการดับเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยหลวงปู่เนี่ยถูกต้องจริงๆเลยในละเอียดเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้มาบอกรายละเอียดแต่บอกให้ฐานที่1 2 3 4 5 6 7อ่ะเขาจะได้รับทุกการพระอาจารย์ก็มายืนยันไงยืนยันตามคำสอนหลวงปู่ไงดีไหมเอ่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมมาพระเจ้าก็เลยตัดว่าการปฏิบัติที่ถูกก็คือให้ภิกษุนั้นสำรวมระวังอินทรีย์สังวรศีลแล้วก็ศีลสังวรและอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปแล้วสำรวมว่าไงเห็นรูปแล้วไม่ยึดถือนิมิตคือภาพรวมสวยทั้งตัวอนุพยัญชนะผมสวยเล็บสวยฟันสวยปากสวยผิวสวยไม่ยึดถือทั้งหมดเห็นตามอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมระวังไม่ยึดถือนั่นแล้วก็เห็นตามว่าไม่งามยังไงนี่ขยายความนะคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเนี่ยใช่ไหมเอ่ยเด็ก10ขวบ20ขวบตอนอายุ20ก็อยากจะแต่งงานนะตอน90เอาไหมคงไม่เอาก็ใช่ยกขันหมากมาเนี่ยแฟนเราอายุ16เนี่ยแต่กว่าจะไปถึงบ้านแฟนน่ะพอดีแฟนอายุ90อ่ะตกลงทำไงยกกลับทำนี่นี่คือไม่เที่ยงต่อไปเป็นทุกข์นะว่าคือทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้สภาพเดิมมันทนไม่ได้ต้องเสื่อมสลายไปต่อไปอนัตตาไม่ใช่ตัวตนต่อไปไม่งามไม่งามก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่ออันนี้มันไม่งามอ่านตามทานและสาธุการสำรวมระวังเห็นตามอารมณ์ไม่งามรู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียรหนึ่งละถ้าเอาไม่อยู่เธอสวยเหลือเกินเอาอยู่ทำไงพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภิกษุที่มีความอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ย่อมบรรลุสมาธินี่อ้าวสาธุการใช่ไหมพุทธเจ้ากันเนี่ยมันหยุดมันเรื่องเจ็ดฐานทั้งนั้นเลยอ่ะต่อไปถ้าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็เห็นว่าอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอนัตตาทีนี้เมื่อเห็นว่าเป็นอนิจจังเนี่ยนามบทพอดีจริงๆจะไม่ได้เทศตรงนี้นะแต่มันไปเรื่องก็ว่าไปเรื่อยเมื่อใดดูนะเมื่อใดที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี่แหละเป็นทางไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดเมื่อใดที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ตามทันเนาะความเบื่อหน่ายในทุกเป็นทางไปสู่ความหมดจดเมื่อใดที่เห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกอ้าวตกลงอนัตตาก็เป็นทุกความเบื่อหน่ายในทุกนี่แหละเป็นทางไปสู่ความหมดจดคือนิพพานเอาเรามาดูเมื่อกี้เราจำได้ไหมเอ่ยเบื่อหน่ายและทะเลคลายความกำหนัดนั่นแหละดับนั่นแหละสงบนั่นแหละระงับรู้ยิ่งแต่สรุปนิพพานแต่พูดแค่ว่าเบื่อหน่ายอย่างเดียวและเป็นทางไปสู่ความบรรจุแต่ข้อความเต็มก็คือคลายความกำหนัดดับสงบระงับนี่ไงพระอาจารย์เอามาเติมเองไงให้เข้าใจเข้าใจได้ยังเอ่ยกว่าจะทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่จะเทศอย่างนี้ต้องศึกษาและปฏิบัติแล้วก็สอนเยอะหน้าต่อไปเพราะนั้นทีนี้เอาอยู่แล้วแต่สำรวมเอาไม่อยู่ก็ต้องทำไมอดทนอดทนพระพุทธเจ้ายังตรัสอีกว่าถ้าภิกษุมีความอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นผู้ควรต่อการบรรลุสมาธิ

แต่ถ้าไม่อดทนเนี่ยไม่ควรไม่บรรลุสมาธิภิกษุที่มีความอดทนเนี่ยอาหุนายโยควรในการเคารพปาหุนายโยควรในการต้อนรับทักขินายโยควรในการทำบุญอัญชลีกันนิกรณิโยควรในการพนมมือไหว้อนุตตรังปุญญังเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใหญ่ยิ่งกว่านี่ไงดีไหมเอ่ยเพราะนั้นต้องอดทนอดทนต่อไม่ใช่ไปทนอย่างอื่นนะอดทนต่อกิเลสเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขันตีปรมังตโปติติขาความอดทนและความอดใจเป็นตบะเครื่องเผากิเลสหมายความว่าไงเกณฑ์เตาเผาขยะไหมเผาฟางเผากระดาษหรือกระเบื้องเนี่ยลนให้ร้อนใช่ไหมร้อนไฟเผาจนร้อนแล้วน้ำหยดลงไปน้ำก็ระเหยหมดเลยเข้าใจยังไงความร้อนนี่แหละเผาความอดทนเนี่ยเผากิเลสให้ร้อนอยู่ไม่ได้เข้าใจได้สาธุการนี่เพราะนั้นทุกครั้งที่อดทนเราจึงยินดีไงยินดีที่อดทนเพราะมันเผาอดทนเพราะนั้นวันนี้นี่คือเมื่อเราบรรลุปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสะดวกเป็นอย่างไรอันนี้หมายถึงว่าดับแล้วสว่างเลยนะรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานไปตามทางนั้นแล้วปฏิบัติสะดวกก็คือหลับตาแล้วเป็นสมาธิเลยไม่ต้องไปอยู่โคนไม้ไม่ต้องไปห่มผ้าสามผืนไม่ต้องนั่งทุดงทั้งคืนอะไรไม่ต้องส่วนบรรลุเร็วนั้นคืออินทรีย์แก่ก็คือเห็นอริยสัจสี่แล้วบรรลุเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้เลยส่วนการปฏิบัติสะดวกก็คือไม่ต้องไปทุดง13ข้ออยู่ในห้องแอร์ก็เข้าถึงธรรมเข้าถึงสมาธิแล้วส่วนการบรรลุนั่นก็คือเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เพราะนั้นปฏิบัติสะดวกปฏิบัติลำบากบรรลุช้านี่หนักสุดเอาไปลำบากบรรลุเร็วก็หมายความว่าต้องไปอยู่ทุดงไปอะไรเสร็จแล้วมาเจริญวิปัสสนาอริยสัจสี่แล้วก็เป็นพระโสดาบันอย่างเร็วต่อไปปฏิบัติสะดวกบรรลุช้าหมายความว่าได้ฌานได้ดวงปฐมมรรคเร็วมากแต่กว่าจะทำให้บรรลุมรรคผลใช้เวลานานต่อไปสะดวกบรรลุเร็วก็ได้ฌานได้เร็วได้ปฐมมรรคเร็วก็ถึงพุทธรัตนะเร็วเห็นแจ้งอริยสัจสี่ได้อย่างเร็วเพราะนั้นมันจึงต้องมีสมถะคือทำใจหยุดนิ่งแล้วก็วิปัสสนาขอเวลาอีกนิดนึงเมื่อใจเราเป็นสมาธิฐานที่7แล้วใช่ไหมตรงนี้แหละเห็นธรรมธรรมรัตนะเห็นดวงแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าไงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญสมาธิใดที่เป็นธรรมอันสะอาดอริยมรรคปราณทั้งหลายสรรเสริญสมาธิใดที่ให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีแม้นี้เป็นรัตนะอันปราณีตในพระธรรมเอาแล้วธรรมเนี่ยคือแก้วรัตนะในแบบที่ปราณีตก็คือสวยงามมากเนี่ยหลวงปู่ว่าอย่างนี้นะเพราะนั้นเห็นธรรมและเห็นเราเห็นดวงธรรมแล้วนะแต่เห็นนะเอ๊ะยังไงหากภิกษุถือสังคติรู้จักสังคติไหมนี่เดินตามรอยเท้าเราหมายทุกคนทุกแห่งนะแต่ภิกษุนั้นมากไปด้วยอภิชฌาคืออยากจะได้ของคนอื่นในฐานที่ผิดมีความกำหนัดแรงกล้าในการทั้งหลายพอใจอย่างยิ่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจำได้ไหมรูปเสียงมีใจพยาบาทมีดำเนินใจชั่วร้ายมีใจหมุนไปผิดมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์ที่แท้พิสูจน์นั้นชื่อว่าอยู่ไกลเราทีเดียวพอชื่อว่าอะไรพอชื่อว่าย่อมไม่เห็นธรรมก็หมายความว่าคนที่มีใจฟุ้งซ่านด้วยกิเลสเนี่ยก็จะไม่เห็นดวงธรรมเข้าใจยังเอ่ยเข้าใจในสาธุการเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าย่อมไม่เห็นเราฟังดีส่วนภิกษุใดอยู่ไกลตถาคต100โยชน์ 1,600 กิโลเมตรเชียงใหม่ทุ่งไหนก็ลกแต่ภิกษุนั้นไม่มากไปด้วยอภิชาคือความโลภอยากได้ไม่มีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีพยาบาทไม่มีดำเนินใจชั่วร้ายไม่มีใจหมุนไปผิดมีสติรู้สึกตัวอยู่สำรวมอินทรีย์

0: มีจิตตั้งมั่นที่แท้ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้เราทีเดียวเพราะชื่อว่าอะไรเพราะว่าย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าย่อมเห็นเรา1,600กิโลเมตรเนี่ยเห็นดวงธรรมและก็เห็นพระธรรมกายก็จะยังไงตถาคตคือธรรมกายเห็นธรรมและเห็นเราทำไมเพราะสัมมาสมาธิเห็นเราก็คืออะไรจากขุทปาทิญาณังทปาทิปัญญาทปาทิวิชาทปาทิอาโลกุทตังนี่แหละเห็นเราพุทธรัตนะเป็นผู้เห็นอริยสัจ4มีหลักฐานไหมอาจารย์นพดลเอ้ามีดูก่อนอคิทัศน์บุคคลเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถูกต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงย่อมถึงต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงจอมปลวกรุกขเจดีว่าเป็นที่พึ่งเป็นธรณะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทางปวงไปได้ทุกทางปวงคืออะไรแก่เจ็บตายเกินการเจ็บตายส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธมาแล้วครับพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งมันมีขอถึงนะก็ไม่มีเข้าถึงส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธมาพูดพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจ4นี่ไงด้วยปัญญาอันชอบย่อมเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยปัญญาอันชอบคือพระธรรมกายในพุทธรัตนะเป็นผู้เห็นนั่นแหละอริยสัจ4นั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแลเป็นที่พึ่งอันอุดมพระธรรมกายในเป็นที่พึ่งพุทธรัตนะพุทธรัตนะนั่นแหละเป็นที่พึ่งเกษมเป็นที่พึ่งอุดมบุคคลอาศัยพุทธรัตนะนั่นแล้วอาศัยรัตนะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เราจึงใช้คำว่าอะไรพุทโธเมนาโถพุทธรัตนะจึงเป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้พุทธรัตนะมีความรู้และเที่ยงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ้าวสาธุการพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนี่ไงเพราะฉะนั้นจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากตนแล้วไม่ใช่ตนคืออะไรอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่ตนคืออนัตตาหมดยกเว้นตนคืออัตตาเพราะฉะนั้นอะไรเป็นที่พึ่งพุทธนะเป็นที่พึ่งพุทธนะก็เป็นอัตตาไงเป็นที่พึ่งขอเสียงทุกการสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งเพราะสิ่งอื่นมันเป็นอนัตตาขอเสียงทุกการอย่างนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดตอนชายแดนเขมรอันน่าตื่นเต้นเราจะสร้างศูนย์กันอย่างไร
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me บอก

0: ก็ถ้าจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสุดที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาด้วยหรือกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2

0: ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้จะทำยังไงกันอาจารย์เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธุ
1: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีจ้า
0: สาธุ
1: คือรวยไปทุกชาติเลย
0: สา
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระนิพพานทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุดีไหม
0: ดี
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ในวันนี้ใครนั่งสมาธิแล้วใจหยุดนิ่งได้บ้างนั่งกันก็ละกี่ชั่วโมงอย่างเดียวไหนใครนั่งแล้วมีความสุขกันบ้างจ๊ะแล้วใครนั่งแล้วรู้สึกเหมือนทรมานบ้างก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะลูกเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางที่ไม่ทุรกันดารเป็นเส้นทางของผู้มีบุญ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากๆไม่ใช่สองง่ายไม่ใช่สามง่ายอย่างน้อยก็
1: แสนง่าย
0: จ้าคำว่ายากจะไม่มีเลยง่ายมากตลอดเส้นทางเลยเนี่ยเบื้องต้นกระทั่งเป็นพระอรหันต์นะจ๊ะถ้าเริ่มยากมันก็จะตื้อๆตันๆเกร็งตึงแปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาเรื่องยากมีเฉพาะตอนที่เราลืมตาทำกิจการทำมาหากินทำมาขายมีปัญหามีแรงกดดันนั่นแหละเรื่องยากแต่ถ้านั่งภาวนาเลื่อนนะเราหลับตาทำภาวนามันก็มีแต่เรื่องง่ายๆโลกมันกับจรปัดกันอย่างนี้นะระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในมันเหมือนเส้นผมบังภูเขาเราต้องศึกษาเข้าใจว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ถ้าเราเริ่มหลับตาแล้วเริ่มยากต้องควานหาองค์พระก็แปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาถ้าเริ่มทุรกันดารแล้วก็เริ่มยากเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางผู้มีบุญนี่เนาะนี่นะจ๊ะดังนั้นครูวิทยาขอยืนยันว่ามันง่ายและก็ไม่เชื่อว่าใครจะทำไม่ได้นอกจากคนตาย
1: คนบาคนที่ไม่ได้ทำ
0: จ้าเป็นต้นนะจ๊ะหรือทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายๆจะต้องเอาใจใส่ขวนขวายต้องมีฉันทะสมาธิเข้าถึงที่จะมีความสุขที่จะมีความบริสุทธิ์ที่จะมีจิตใจสูงส่งที่ปรารถนาอยากจะได้ความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตอยากดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงนั่นแหละจึงจะได้นะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุดังนั้นแค่เราฝึกวางใจเบาๆสบายๆให้นุ่มเนียนละมุนแบบสุขุมรสชาติแบบผู้มีบุญไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไรเราจะอะไรแค่ทำเฉยๆนิ่งๆอย่างนี้ก่อนนี่จ้ะต้องหัดเป็นผู้มีบุญนั่งแบบผู้มีบุญใหม่ๆมันก็ธรรมดานะก่อนจะสว่างก็มืดก่อนมันก็มืดบ้างก็ช่างมันหรือสว่างก็อย่าไปตื่นเต้นตื่นได้แต่ห้ามเต้นนะและอย่าไปลิงโลดใจให้เราทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์หยุดอย่างนี้เฉยอย่างนี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวทุกคนก็จะสมหวังดังใจปรารถนามีความสุขภายในเป็นรางวัลนะจ๊ะ

บอกแล้วบอกฟังอย่าคาดหวังใจจะเครียดกายเสียเรียดนั่งเท่าไหร่ไม่ได้ผลได้แต่นั่งทนนั่งและนั่งทนไม่ได้ผลอย่างที่ใครเขาเห็นกันเอางี้ทีนี้นั่งเฉยๆทำสบายดังเคยสอนจำได้ไหมวางเบาๆใจเย็นๆนั่นยังไงเริ่มต้นมาอย่างง่ายๆใจดีๆ

0: เดี๋ยวเรามาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเขาบอกว่ารักหลวงพ่อที่สุด
1: จ้า
0: ตอนชายแดนเขมรน่าตื่นเต้น
1: โอ้ยังไม่
0: ชายแดนเขมรนั้นน่าตื่นเต้น
1: โอ้สาธุ
0: เราจะสร้างศูนย์กันอย่างไรเปิดรายการเพลงกองทัพแก้วตะวันออกจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระประจักษ์ชยมังคโลประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระแก้วและก็เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศด้วยครับนี่นี่หลวงพ่อครับก่อนครับว่าผมถือคติที่ว่าโตแล้วต้องอดทนใครท้าชนต้องหมดแก้วโดยอันนี้ผมก็เลยดื่มจัดอย่างหนักหน่วงมา20กว่าปีจนอดีตภรรยาผมทุกข์ใจอ้าวไม่ได้เป็นโสดเหรอ
1: ใช่ครอบครัวมาก่อนคร
0: ับ อ๋ออดีตเนาะอดีตปัญญาผมทุกข์ใจมากครับกระทั่งปี2541ขณะที่ผมกำลังนั่งดวลเหล้าเมาแบบลำพังที่บ้านไม่รู้ดวลกับใครอยู่ๆก็มีกัลยาณมิตรบุกโจโจมนี่มาชวนผมเข้าวัดผมก็มาพอมาวัดครั้งแรกผมก็ประทับใจมากรู้สึกซาบซึ้งและโดนใจกับคำสอนของหลวงพ่อทุกอย่าง Thank you จนผมหักดิบหักให้ดิบ
1: หักดิบเลิกเหล้า
0: จ้าพลิกชีวิตจากขี้เมาสู่ผู้นำบุญแห่งจันทบุรีนี่เนาะพอกันที่กับอนาคตตับ
1: พัง
0: ตับพังครับมันจะพังเนาะเรียนมาฟังพระเทศดีกว่าอ๋อนี่นะถือศีลละกิเลสโอ้เป็นคนดีระดับประเทศโอ้ที่ไม่ปฏิเสธทุกบุญเลยโอ้จากนั้นผมก็ลุยทำหน้าที่ชวนคนบวชอุบาสิกาแก้วขนคนมาวัดได้ถึงรถสองรถบัสใหญ่เลยแก้ข่าววัดทุกหมู่บ้านคงหมายถึงทำความเข้าใจ
1: ให้เข้าใจว
0: ั
1: ด
0: ความคือทุกหมู่บ้านเลยเนาะจนปีพุทธศักราช2542ก็หลายปีแล้วเนาะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์กลวิทย์จันทบุรีออกจากอดีตที่เคยถือแก้วรอบเปลี่ยนมาถือไม้ทำหน้าที่ชวนคนทำความดีครับและสามารถสร้างตำนานจัดรถบัสพาสาธุชนมาฉลองมาทำกายเจดีย์ถล่มทลายถึง42คันจ้าแต่ถึงปีพ.ศ. 2544ผมอยากเติมบุญบวชเพื่อเจือจางอดีตที่ผิดพลาดซึ่งพอจะอธิบายเป็นกลอนเก๋ๆว่าจากคนเมาเหล้า

0: จัดซัดหมดแก้วกลับใจแล้วคว้าบาตรประกาศสงฆ์ทิ้งอดีตที่ผิดพลาดมุ่งมาตรตรงบวชอุทิศจิตมั่นคงในร่มธรรมสาธุเจ้าโอขณะบวชก็คิดได้ว่าชีวิตของเรามันก็แค่นี้เองนะคือมีของใช้แค่นิดหน่อยกับผ้าสามผืนก็มีความสุขได้โดยไม่ต้องการอะไรเลยดังนั้นก่อนศึกผมก็ปรารถนากับพระอาจารย์อย่างเด็ดเดียวว่าอีก3ปีข้างหน้าผมจะกลับมาบวชใหม่และบวชครั้งนี้ผมจะไม่ศึกจนตลอดชีวิตและก็ขอจีวรชุดที่ผมใส่กลับไปซักตั้งไว้บนหิ้งพระนั่งคุกเข่าอธิษฐานจิตทุกๆวันว่าขอได้กลับมาบวชดูที่ชีวิตให้ได
1: ้
0: สาธุก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่สุดยอดเลยนะยิ่งใหญ่ทีเดียวในช่วงนั้นผมก็ลุยทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ
1: สาธ
0: ุนี่นะพร้อมกับเคลียร์งานใช้นี่อย่างสุดเหวี่ยงโอนรถยนต์ให้อดีตโยมนี่เนาะโยมข้างกายและเมื่อครบกำหนด3ปีในพ.ศ.2547ผมก็มาบวชอย่างสง่างามในวัย43ปีจนมาถึงปีพ.ศ.2547ผมก็รับสนองงานบุกเบิกของหลวงพ่อโดยเดินทางมุ่งสู่อรัญญประเทศนี่ไปอีกประเทศหนึ่งเลยอรัญญประเทศประเทศอรัญนี่นะดันมาอยู่จังหวัดสระแก้ว
1: ใช่ครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว
0: พื้นที่ติดชายแดนเขมรที่ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากแผ่นดินว่างเปล่า32ไร่เศษดีใจนี่เนาะพื้นที่ว่างเปล่าจะขุดไปใต้ดินเจอขุมทรัพย์ระหว่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวกลับไปขุดบอกตรงๆครับแม้มีแต่ตัวไร้ไปใจแต่ก
1: ็มีหัวใจ
0: ไม่หวั่นไหวนำทีมพระสามเณรสวมหัวใจช่างลุยเลื่อยไม้เชื่อมเหล็กก่ออิฐชาปูนสร้างอาคารทุกหลังด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย
1: นี่จ้ะ
0: แล้วไปขอกำลังทหารในค่ายแถวนั้นมาช่วยยกมาเป็นกองทัพเลยนี่นะแม้จะทุรกทะเลอย่างแสนสาหัสปานใดก็ไม่เคยคิดถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวตะลุยเอาชายแมนมาบวชแล้วบวชเล่
1: า
0: โอ้สุดยอดเลยเชื่อมสัมพันธ์กับพระทุกวัดในพื้นที
1: ่สาธุ
0: ดีมากเลยนี่นะจ๊ะถูกหลักวิชาจ้ะจะงานบุญใหญ่22เมษายนสามารถชวนพระและคนในจังหวัดสระแก้วขึ้นรถบัสรถตู้จำนวน300กว่าคันมาวัดพระธรรมกายทำลายสถิติมหาสัจจันทร์ถึงจำนวนคนถูกต้องอย่าง 3,200 ซึ่งมีพระที่มารับสังฆทานถึง408วัดจ้ะนี่มีหลักฐานโอ้โหนี่จ้ะยุคบุกเบิกนี่จ้ะอีกสุดสำเนียงเจ้ากันกลั่นแผ่นดินนี่จ้ะนี่โครงการบวชพระบวชสามเณรนี่เนาะ

จ้ะงานบุญ22เมษายนจังหวัดสระแก้วสร้างสถิติผู้ลงงานสูงสุดเป็นประวัติการครับนี่จัดรถตู้รถบัสมา300กว่าคันจากวัดมาวัดพระธรรมกายทำลายสถิติมาสัจจันถึง 3,200 คนนะจ๊ะซึ่งมีพระที่มารับสังฆทานถึง408วัดนะจ๊ะแล้วพ่อครับครับแล้วพ่อเท่าที่ผมมีความหมายมีคุณค่าขึ้นมากๆเลยครับ

0: โอ้นี่ฉันสร้างเสร็จแล้วยังไง
1: ยังยังสร้างโอ้ยโอ้ย
0: อากูกี้เห็นเสร็จแล้ว
1: อนาคตทำอนาคต
0: อ๋อ
1: คร
0: ับ โอ้เหรอ
1: ครับ
0: จะไปทั้งโครงการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกของหลวงพ่อ

อนุมัติลงมาผมนี่ทั้งปลื้มทั้งตื่นเต้นขั้นสุดเลยครับเพราะผมคิดว่าบุญสร้างเจดีย์เนี่ยเป็นราชาแห่งบุญที่มีอานิสงส์รุนแรงกว่าระดับตำนานแล้วถ้าเราสร้างเจดีย์ในจังหวัดสระแก้วก็จะกลายเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้คณะสงฆ์และคนในพื้นที่ได้บุญใหญ่มากๆจากการสร้างเจดีย์ไปด้วยกันใช่ใช่แต่ที่สำคัญหลวงพ่อยังให้อวาดว่าองค์พระเจดีย์ที่เป็นรูปองค์พระนั่งสมาธิที่มองด้านไหนก็เป็นองค์พระเพิ่งจะเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกมองกลางวันกลางคืนหรือมองด้านไหนก็เป็นองค์พระวัตถุประสงค์ก็เป็นอย่างนั้นจ้ะใครมาดูก็จะได้เห็นองค์พระต่อจะให้นึกถึงพุทธเจ้าก็ต้องเป็นเจดีย์รูปแบบนี้เนาะพอผมฟังแล้วใจมันสว่างวาบแล้วก็วาบอีกจะให้คนทั้งจังหวัดสระแก้วมองเจดีย์นี้แล้ววาบเข้าถึงธรรมยกจังหวัดเหมือนค่ายจองแชมป์ค่ายจองแชมป์ก็ยังตั้งเป้ายกชั้นได้ส่วนรัฐประธานจังหวัดก็ต้องตั้งเป้ายกจังหวัดได้ครับโอ้สุดยอดเนาะอีกทั้งยังปลื้มมากถึงกับตะโกนบอก

0: เราต้องสร้างเจดีย์ที่ศูนย์เราให้ได
1: ้
0: สาธุใจด้วยเหตุนี้แม้ผมไม่มีความพร้อมใดๆเลยมีเจ้าแต่ใจเราพร้อมเนี่ยเหลือแต่ปัจจัยนั่นเองแต่ก็ฮึดสู
1: ้
0: โดยถือคติว่าความพร้อมไม่มีในโลกเราจะเริ่มทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหละถ้าเราไม่เริ่มจากก้าวแรกแล้วความสำเร็จจะก้าวมาหาเราได้อย่างไรคมคมคมคมคมเนาะ

สุดท้ายนี้ก็ผมต้องกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดเป็นตัวอย่างชีวิตผมเพราะถ้าไม่ใช่หลวงพ่อผมคงไม่เมาไม่สางและไม่ได้มาเป็นพระนักสู้ผู้พลิกแผ่นดินชายแดนราชประเทศในปัจจุบันครับนี่เนาะ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: เปิดบ่อนไก่ตายแล้วเป็นครุฑ
2: พ่อของลูกร่ำรวยมากเพราะย่ายกมรดกจำนวนมหาศาลให้กับพ่อทำให้พ่อเนี่ยเป็นเศรษฐีที่ดินพอโตเป็นหนุ่มก็ไม่ต้องทำอาชีพอะไรเลยนอกจากขายสมบัติกินไปเรื่อยๆแต่พ่อของลูกเนี่ยเป็นคนใจบุญชอบทำบุญเป็นที่สุดเคยเป็นมรรคนายกวัดมาถึง10ปีศาสนสถานให้กับพระพุทธศาสนาไว้มากมายและลูกชายของพ่อทั้ง5คนรวมทั้งหลานชายก็ได้บวชให้พ่อกันหมดทุกคนแต่แล้วชีวิตพ่อก็เปลี่ยนไปเมื่อพ่ออายุได้ประมาณ60ปีอยู่ๆพ่อก็คิดเปิดบ่อนไก่ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ60ทำเป็นอาชีพอย่างเป็นล่ำเป็นสันเปิดต่อเนื่องเป็นเวลาถึง20ปีลูกทั้ง12คนของพ่อน่ะไม่มีใครช่วยพ่อเลยนอกจากตัวลูกเองซึ่งลูกสาวเท่านั้นที่ช่วยพ่อทำทุกอย่างทำให้ตัวลูกเนี่ยชำนาญงานในบ่อนหลายอย่างตั้งแต่เลือกไก่เก่งมาเลี้ยงดูแลอย่างดียุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมโดยจะเลี้ยงไว้ในสุ่มมีมุ้งคลุมอีกทีและทุกเช้าก็จะต้องก่อไฟเอากระเบื้องมาเผาเพื่อจะได้ผ้าขาวบางชุบน้ำมาถูที่กระเบื้องจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็เอาไปเช็ดตัวไก่นึกว่าตื่นมาใส่บาตรพระ เอาขมิ้นและปูนกินกับหมากผสมกันเพื่อเอาไว้ทาตัวไก่เรียกว่าโฟมฟักกันอย่างดีแล้วก็เอาออกตะเวนชนถ้าชนะก็ดีไปเอาไว้ชนต่อคราวหน้าแต่ถ้าแพ้ก็เชือดทิ้งเลยทันทีบ่อยครั้งระหว่างตีไก่เกิดการทะเลาะชกต่อยกันลูกก็จะเป็นคนเคลียร์ปัญหาว่าใครโกงใครแต่บางครั้งคนเล่นกลับมามีเรื่องชกต่อยทำร้ายพ่อของลูกเองวิวาทกันยกใหญ่แต่ก็ไม่มีใครเข้าไปห้ามเลย กลายเป็นว่า เปลี่ยนจากการเชียร์ไก่หันมาเชียร์คนแทนลูกซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงตัวนิดเดียวอายุได้10กว่าปีทนไม่ได้ก็เลยวิ่งกลับไปช่วยพ่อแต่กลับถูกเขาถีบหงายหลังกระเด็นไปไม่เป็นท่าแต่พอลูกลุกขึ้นมาได้ก็รีบคว้ากะลามะพร้าวรีบเข้าไปทุบหัวเขาอย่างแรงทำให้คนดูทั้งลุ้นทั้งเชียร์ลูกว่าอีหนูใจเด็ดอีหนูใจเด็ดลูกก็เลยกลายเป็นขวัญใจคนตีไก่ตั้งแต่นั้นมาน่าจะประกวดขวัญใจคนตีไก่นะซึ่งตอนนั้นลูกไม่รู้เลยว่ามันบาประหว่างที่

พ่อหันมาทำอาชีพนี้พ่อจะมีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งคือโรคปวดขาอย่างมากในบ้านปลายชีวิตของท่านแม้อายุได้80กว่าปีแล้วก็ยังไม่เลิกทำบ่อนไก่จนกระทั่งอายุได้86ปีได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นอนป่วยอยู่4เดือนก็เสียชีวิตลงในที่สุดช่วงที่พ่อป่วยพ่อยังถามลูกอยู่บ่อยๆว่าให้น้ำให้อาหารไก่แล้วหรือยังแต่พ่อไม่ทราบหรอกว่าหลังจากพ่อป่วยลูกได้ปล่อยไก่ไปหมดและก็เลิกอาชีพนี้โดยเด็ดขาดค่ะคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อปวดขามากบุพกรรมใดทำให้ต้องมาตัดสินใจทำอาชีพเปิดบ่อนไก่ชนถึง20ปีแล้วพ่อของลูกตายแล้วไปไหนได้รับผลบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่และมีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะทำไมตัวลูกเป็นเพียงคนเดียวในพี่น้องทั้ง12คนที่ช่วยพ่อทำบ่อนไก่ลูกกับพ่อเนี่ยจะสนิทกันมากกว่าพี่น้องคนอื่นชาติก่อนเคยเป็นอะไรกันมาหรือเปล่าคะและผลกรรมที่ช่วยพ่อทำบ่อนไก่จะต้องไปรับกรรมอย่างไรบ้างต้องแก้ไขอย่างไรบ้างหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพ่อก่อนตายเนี่ยปวดขาเพราะกรรมตีกายในปัจจุบันเป็นหลักและทะเลาะวิวาทรวมทั้งกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ตายพ่อคบคนพาในอดีตชาติจึงติดมาเป็นเชื้อทำให้ต้องมาคบคนพาในปัจจุบันเนี่ยมันดึงดูดคนพาามาเจอจึงทำให้เข้ามาสู่วงจรการเปิดบ่อนชนไก่ตายแล้วด้วยใจบุญปนบาปจะมีสภาพที่เคยสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาปนกับภาพเลี้ยงไก่ตีไก่เปิดบ่อนชนไก่ทะเลาะวิวาทเพราะการมานันชนไก่วนเวียนอยู่ในใจดังนั้นเมื่อถอดกายแล้วก็ไปเกิดเป็นครุฑระดับกลางบนชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานทองเป็นของตนเองเวลานอนต้องเกาะขอนทองคล้ายนกในตาแดงกล่ำขอนทองจะอยู่กลางวิมานปากแหลมคมดุร้ายปีกสีน้ำตาลทองปนดำคล้ายสีไก่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ชอบทะเลาะวิวาทกับพวกเดียวกันเองหรือยกพวกไปทะเลาะกับพวกนักพระใจได้ผสมไปด้วยโทสะปนโลภะต้องอุทิศบุญไปให้บ่อยๆเพราะถ้าหมดบุญตรงนี้จะมีสิทธิ์ไปอบายได้ฝากมาด้วยเสียงคนปนนกว่าขอบใจที่อุทิศบุญไปให้ที่ลูกสนิทกับพ่อมากเพราะในอดีตเคยเป็นลูกพ่อมากกับพี่น้องคนอื่นกับปัจจุบันเป็นลูกสาวคนเกือบสุดท้ายพ่อจึงรักมากผลกรรมที่ช่วยพ่อทำบ่อนไก่ก็จะทำให้ลูกมีเชื้อที่จะต้องไปคบคนพาลหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนพาลซึ่งจะทำให้มีโอกาสพลาดพลั้งไปทำบาปอื่นยิ่งขึ้นไปการที่ทรมานกายอย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมากในภพชาติต่อไปการฆ่ากายทำให้อายุสั้นหากใจหมองตอนก่อนตายจะไปอบายได้และถ้าเป็นบุญปนบาปก็จะไปเกิดเป็นครุฑอยู่กับพ่อแล้วจ้ะก็องค์ละครจะแก้ไขลูกต้องลืมอดีตที่ผิดพลาดแล้วเริ่มต้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องปฏิบัติทำให้เขาถึงดวงธรรมและองค์พระภายในด้วย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: กลับมาอีกครั้งในบรรยากาศของครอบครัวสัมมาทิฏฐิครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวกัลยาณมิตรที่จะได้ชักชวนกันมาเข้าวัดเพื่อประกอบบุญกุศลอันจะเป็นทางมาแห่งบุญตั้งแต่การทำทานที่จะได้น้อมถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทบทวนความบริสุทธิ์ของใจด้วยการอาราธนาศีลและตัดความกังวลของชีวิตมาสร้างความหยุดนิ่งใสให้เกิดกับใจของตนเองเดินตามแบบอย่างพระอริยเจ้าในการก่อนด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะพระรัตนตรัยภายในคือที่พึ่งที่ระลึกภายในอันแท้จริงผู้มีบุญทุกท่านสามารถเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายได้ในทุกๆงานบุญวันอาทิตย์ตามปกติภายหลังมีการผ่อนปรนของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีการรักษาระยะห่างและพกแอลกอฮอล์ติดตัวใช้ทำความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของนักสร้างบารมีทุกท่านที่จะแข็งแรงและห่างไกลจากโรคแล้วพบกันที่วัดพระธรรมกายไปวัดวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุข
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากรวม

และขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกของวัดพุทธบาหลีสถานที่ตั้งณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดพุทธบาหลีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่ผู้คนจากนานาประเทศเดินทางมาเพื่อสัมผัสความสงบความสุขและแรงบันดาลใจจากการนั่งสมาธิจากสถานที่แห่งนี้การปฏิบัติธรรมยังได้ขยายออกไปสู่ชุมชนและสถานที่ต่างๆทั่วเกาะบาหลีเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้เข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญพิธีอย่างเนืองแน่นได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าโดยมีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีและกัลยาณมิตรพิมพวานไตรเนตรคณะที่2กัลยาณมิตรจันทาทิพย์กัลยาณมิตรจิตติมากัลยาณมิตรสุยานีมานะชัยรักคณะที่3กัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและคณะที่4กัลยาณมิตรอดิศักดิ์กัลยาณมิตรวันเพ็ญกัลยาณมิตรวรพจน์วรรณสินในส่วนของท่านประธานพระป่าได้แก่กัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกและกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

0: เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าหลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและไทยในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในการนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกต่อด้วยคณะประธานรองได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติตามลำดับรวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นบริวารผ้าป่าซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาวัดพุทธบาหลีมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้ว 18,000 คนจาก119ประเทศทั่วโลกทุกกำลังศรัทธาที่ร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่สากลเพื่อนำพาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้ในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและคณะสงฆ์ให้พรค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วม งานทอดผ้าป่าวัดพุทธที่บาหลีนะคะก็มีความปลื้มปิติใจมากๆเลยเพราะว่าตัวในส่วนตัวเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปรับรองชาวต่างชาติที่มาจากบาหลีด้วยอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่มาคือน่ารักมากแล้วเหมือนอย่างที่หลวงพี่พูดเลยค่ะว่าแบบคุณยายท่านตามมาจริงๆเพราะว่าฝรั่งทุกๆคนที่มาเนี่ยบอกเลยว่ามีความรู้สึกผูกพันกับครูบาอาจารย์ของเราถึงขั้นที่ว่าบอกว่าอยากให้พระอาจารย์นำนั่งทุกรอบแล้วอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องครูบาอาจารย์ให้ฟังเขาจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นใครแล้วทำไมหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะถึงให้ความสำคัญกับคุณยายขนาดนี้หลวงพี่ประดิษฐ์ท่านจะมีแต่รอยยิ้มแล้วทุกครั้งที่ได้เห็นท่านได้เห็นเวลาท่านนำต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิอย่างที่เราเห็นเลยท่านจะนำฝรั่งเป็นภาษาไทยแต่ว่าฝรั่งอ่ะฟังแล้วมันเข้าไปที่ใจเขาเพราะถูกถามเวลาถามฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาบอกเลยบอกว่าเวลาที่พันเตประดิษฐ์นำนั่งสมาธิเนี่ยข้างในเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์และเขารู้สึกเลยว่าเขาสัมผัสได้ถึงครูบาอาจารย์ของเราค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำบุญกับที่เนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าที่ศูนย์บาหลีนี่ก็คือสามารถรวมชาวต่างชาติได้ถึง 20,000 กว่าคนแล้วยังไม่พอมาจาก100ประเทศเท่ากับว่าเราเนี่ยทำบุญกับศูนย์สาขาเดียวแต่ว่าได้บุญกับชาวโลก110กว่าประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะที่มีโอกาสก็ได้มาทำบุญกับวัดพุทธบาหลีด้วยแล้วก็เรามาช่วยกันขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วไปตามลูกหลานครูบาอาจารย์กลับมาให้มาเต็มลานธรรมของเราให้ได้ในเร็ววันนี้เลยนะคะซึ่งหนูเชื่อว่าบาหลีจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่จะทำให้การรวมคนล้านสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์แล้วก็เป็นทีมที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเบิกบานในการรวมคนอย่างแท้จริงค่ะก็คือประทับใจทุกๆอย่างไม่ว่าจะมาทำหน้าที่เป็นวอลันเทียมาทำหน้าที่อาสาสมัครหรือว่าจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในระดมทุนก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ที่พระอาจารย์ท่านให้โอกาสเราในการทำทุกๆหน้าที่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนในทุกๆส่วนแล้วก็อยากจะเชิญทุกๆท่านเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถมาดูแลชาวต่างชาติได้อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งในการตามต่างชาติเข้ามาเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้มีที่พึ่งทางใจและให้เขาได้มีแสงสว่างในการดำรงชีวิตค่ะ
0: ด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน157คนจาก34สถาบันณห้องปฏิบัติธรรมมหารัตนวิหารโคตรค.29วัดพระธรรมกายโดยในช่วง

แรกเป็นพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ซึ่งน้องๆชมรมพุทธได้รับชมประมวลภาพจิตอาสาวันคุ้มครองโลกและกิจกรรมชมรมพุทธทั่วประเทศซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในงานบุญใหญ่ระดับประเทศทั้งการจัดเตรียมภัตตาหารและดูแลต้อนรับคณะสงฆ์นับเป็นการฝึกฝนตนเองในด้านการทำงานเป็นทีมการเสียสละและการมีจิตสาธารณะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มนทรสิริทโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธประจำปีการศึกษา2569และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44เพื่อมอบหมายภารกิจสำคัญในการเป็นแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อมาเป็นพิธีมอบโลกเกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนกิจกรรมวันคุ้มครองโลกในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าให้กับผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมตัวแทนอาจารย์ได้น้อมถวายทายาธรรมแด่ประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสร้างเยาวชนคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นผู้นำที่ดีให้กับประเทศชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใส

ตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายหน่วยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกคนต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรสุรพรวีรศรและกัลยาณมิตรชรแลนสลีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมจำนวน2คณะได้แก่กัลยาณมิตรลีออนแลนสลีย์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรเจมี่โกวิทจินดาชัยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยนอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะได้แก่กัลยาณมิตรสรัญญาลิมพิสุทธิ์นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีด้านกัลยาณมิตรรัชนีการกุลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิวงศ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนจำนวนมากมายเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิชโชได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่พำนักอยู่ในนครบอสตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรนฤมลรือชามอดซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราจากนั้นพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและร่วมกันน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าวพระ
ซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรประภาพรคราวเดรอนและกัลยาณมิตรอัครพักทานพิธีถวายทิพยบุพผามาลาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวันทวินสุบานและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์เรื่องชีวิตเป็นของน้อยจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าระเบิดเวลาที่เรียกว่าวิบากกรรมจะมาส่งผลกับเราเมื่อไหร่ดังนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนให้สั่งสมบุญและทบทวนบุญไม่ให้ขาดก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวต่างชาติผู้สนใจในการพัฒนาจิตใจและรักในการฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ 4C for Meditation หรือ 4 สอแห่งการนั่งสมาธิอันเป็นการสรุปการปฏิบัติสมาธิทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาให้อยู่ในหลักการ4ประการที่ทำงานร่วมกันเหมือนขาเก้าอี้ทั้ง4ข้างขาดข้างใดข้างหนึ่งเก้าอี้ก็ตั้งอยู่ด้วยดีไม่ได้โดยสอที่1 consciousness หรือสติคือการรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนในขณะนี้ไม่ใช่การบังคับหรือวิเคราะห์แต่คือการมีสติรู้อยู่กับจุดเดียวอย่างเบาและเป็นธรรมชาติสอที่2 comfort หรือสบายมี2ด้านคือสบายกายด้วยการคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและสบายใจด้วยการวางภาระความคิดทั้งหมดลงชั่วคราวและที่สำคัญคืออย่าไล่ตามความสบายในอนาคตจงพอใจกับความสบายที่มีอยู่ในขณะนี้เพราะความพอใจนั้นเองที่จะทำให้ความสบายเพิ่มพูนขึ้นเองสอที่3 consistency หรือความสม่ำเสมอมี2ระดับคือในชีวิตประจำวันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเหมือนออกกำลังกายและในระหว่างนั่งสมาธิรักษาสติและความสบายให้ต่อเนื่องอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่ใจวอกแวกแล้วพากลับมาคือการสร้างความต่อเนื่องและสอที่4

consideration หรือสังเกตใช้หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ใช้ระหว่างนั่งโดยถามตัวเองว่าวันนี้สติเป็นอย่างไรความสบายเป็นอย่างไรอะไรที่ช่วยได้และอะไรที่ควรปรับการพิจารณาแบบนี้ทำให้การปฏิบัติเป็นของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิได้ดีมากๆเพราะเมื่อเริ่มรู้หลักและเริ่มนั่งสมาธิเป็นก็สามารถปรับและนำทางตัวเองได้ในทุกรอบในการนั่งครั้งนี้ผู้เข้าร่วมคลาสที่เห็นดวงสว่างไปทั่วบริเวณบางท่านตกศูนย์กลางกายและทุกท่านได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งจนหลายท่านกล่าวว่าอยากมานั่งสมาธิที่วัดทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดน่านอันดับที่5จังหวัดบึงกาฬอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดภาวนานางาโนอันดับที่3วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่4วัดพุทธนอร์ไรเวสฟาเรนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบรอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณธรรมวาทีเกณจิวิวัฏติผู้พูดเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใด

มีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝ่าคร่อมเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนะมามิอันตมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปาทานกนัมมะกะระังกะโร

ตันติยัมปิธัมมังตรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังตรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญ

ต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้า แม้ดับขันธปรินิพพานแล้วบุคคลใดเลื่อมใสไปบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนา

ในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าควักกันสดๆตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในโลกนี้เมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสัพพันธ์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระโสดาหรือถึงไตรตรณคมว่านึกถึงพระพุทธธรรมสงฆ์

มีกุลบุตรบวชในพระพุทธศาสนามีวัดในประเทศไทยหลายหมื่นวัดในพม่าจีนเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นมากมายอินเดียเนปาลศรีลังกาพระพุทธศาสนายังอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังมีวัดมีการปฏิบัติธรรมมีการบรรลุธรรมมีเราในขณะนี้วินาทีนี้เพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ถ้าพระองค์ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่สร้างบารมีแล้วก็ไม่มีเราวันนี้ขณะนี้ไม่มีความรู้แจ้งโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ทุกข์กันต่อไปเมื่อพระองค์สร้างบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสไม่มีกิเลสเลยสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชาสามวิชา8จารณะ15สุคโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมไม่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เมื่อหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุคโตโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้ง

เทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทคำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหมใกล้รุ่งแผ่กายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างไรคนทั้งหลายจะบรรลุธรรมมากมายอย่างไรแล้วก็ไปแสดงธรรมนั้นเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงพิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอด3เดือนนับเวลาในโลกมนุษย์ในดาวดึงแป๊บเดียวเมื่อแสดงธรรมแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าสักกะเนรมิตรัตนาจงนั้นบันไดแก้วสำหรับพระพุทธองค์บันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเจ้าแห่งเทวดาทั้งหลายเชิงบันไดผ้าที่สังกัสสนครมีพระภิกษุทั้งหลาย รับประชาชนคนทั้งหลายเรารับเสด็จอยู่พระองค์ทรงมองไปในเบื้องบนก็เป็นแนวเดียวกันเป็นเนินเดียวกันมองไปจดอเวจีมหารกก็เป็นเนินเดียวกันเปล่งชาปนังสีรัศมีไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสดงยมกมฏิหารเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นถ้าทั้งหลายเห็นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นอบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกมีกี่ขุมลึกแค่ไหนเห็นกันหมดด้วยในตาของตนอย่างแจ่มแจ้งเห็นกันอย่างจะเหมือนเห็นประจันหน้ากันแต่ว่าก็ตามพลังบุญบารมีชัดมากชัดน้อยแม้อยู่ไกลแสนไกลไม่ใช่อยู่ในแค่โลกนี้อยู่ภพอื่นภูมิอื่นไกลยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อื่นเห็นกันนะด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธสิริเห็นลักษณะมหาบุรุษผิวพรรณวรรณะดุจดังทองคำเห็นฉัพพรรณังสีมีพรรณหน้า6เห็นอนุพยัญชนะ80ไม่ใช่เห็นไกลๆเห็นอย่างจะเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเห็นพุทธานุภาพอย่างนั้นผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในพื้นที่576กิโลเมตรเอาหลักปักและขึงเชือก576กิโลเมตรแล้วหมุนโดยรอบผู้ที่อยู่ในรัศมีนั้นไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่โอกินทรนครราชที่แม่น้ำโขงก็เห็นตั้งความปรารถนาด้วยจึงบูชาทุกปีมาถึงทุกวันนี้พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเกินเปรียบนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัญจทีปการเถระเขาได้เชื่อในสนิทในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีความเห็นตรงได้กระทำการบูชาดวงประทีปแวดล้อมไว้ที่ต้นโพของพระพุทธเจ้านั้น
ด้วยบุญนั้นไม่ว่าจะกำเนิดใด

ในความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงไฟไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปเขาย่อมมองเห็นภายในฝาเรือนภายในหินล้วนตลอดล่วงภูเขาในที่ร้อยโยชน์โดยรอบเนื่องกรรมที่เหลือนั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะในพระพุทธศาสนาของเราในกัปที่ 3,400 แต่กรรมนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสัตตะจักขุสัตตะไปว่าร้อยมีเดชานุภาพมากมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดหรือดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เชื่อมั่นลงไม่ได้เลยว่า หากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเริ่มใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่ที่มีมายาวนานแสนนานจะต้องวางสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านรวมใจหยุดนิ่งลงมาในศูนย์กลางกายน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญดีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูนันจรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระสิทธิรัตนะพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์นักมิตรสมศักดิ์เขมีกาวเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศแห่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอันนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายอิบาราคิวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกรมิตรอันนันอันสวาโพคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชราศิโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเริ่มพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพุทธแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกรมิตรสุริยพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเสนกรมิตรสุริยะสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิตวัฒธนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการการจนะ

ปับพ่อเสียกิมแม่เจียงแท่นตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคเอมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินร้อนจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์เสรีพงศ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์เกมิสุจัญญาวรุษวริษาเพชรเรืออภิรัตเกมิวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเกมิประดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเกมิสุวรรณาธพัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอัตจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาท่านแพทย์หญิงดร.กุฏิดารักศิลขันธ์กิจมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกิจเรือนพันประภาบริมปัญชยาแม่สติลังพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิจสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิจประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากิจสุวพีพงสวรรค์กิจศรีวรรณาลาวหันติเรือนนนท์กิจปิยนันท์บุญสูงสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกิจศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพร่ราชบุรีแม่คำแก้วเขนครอบครัวพระจันยาวงศ์ครอบครัวเตชะวรสินสกุลกระมิสมจิตฟิชเชอร์กระมิบุญชัยจิตรพรสกุลสุเวชกระมิสาวนีหวังสุบรัตกลุ่มสติสบายท่านแพทย์หญิงพันธิตานันโพพงกมิตรักษพรพี่จิตนรการกมิตรอังคณามีพึ่งกมิตรเชียร์ซีเคียงกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กมิตรประพาสเพ็ญคายกมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูช

0: คินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระ
0: ผู้ปรามาสน้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และ
0: ดอกไม้ของหอม
1: พ
0: ร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านนมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้

0: แห่งบุญนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที่สว่างสวย
0: ที่สว่างสวย
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในวิชาธรรมกาย
1: รู้แจ้งแตกฉาน
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: ม
1: ี
0: ความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ถึงได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: บริส
1: ุ
0: ทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวั
0: ย
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: ได
1: ้
0: สร้างบารม
1: ี
0: มากมายเพียงน
1: ั้
0: น
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้
1: บังเกิดด้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที
1: ่
0: ร
1: ุ
0: ่งโรจน์สว
1: ่
0: างสวย
1: ด้วยสหัสเรืองสี
0: ให
1: ้ได้ไปดูเสด็จบุรี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิ
0: ส
1: ั
0: ตว์
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผู้บรมมา
0: ของพระผู้บรมมา
1: จงทุกประการเถิด
0: ทุกประการเถ
1: ิ
0: ด
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยปรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียง

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขี

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์

พื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

อภิชฌาพยาบาทเกิดขึ้นบ่อยในมนุษย์โผล่ขึ้นมาในสันดานของบุคคลคนใดต้องคอยระวังโผล่ขึ้นมาแล้วไม่แก่ออกให้มันสิงอยู่ไม่ได้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองครองธรรมตามมาถ้าโผล่ขึ้นก็ให้รีบเอาออกเสียอย่าให้นอนแรงอยู่ได้ถ้านอนอยู่ในใจแล้วก็เสียผู้เสียคนเลยทีเดียวจะทำกิจการงานใดอภิชฌาเพ่งเมื่อไรถ้าเราสูงขึ้นก็จะได้สมบัติมากกว่ายศถาดีกว่าเขาพยาบาทเข้าแทรกแซงแล้วคอยป้องกันไว้ไม่ให้เขาสูงกว่าเราได้มิจฉาทิฏฐิคือเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆในวงการภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันธรรมเหล่านี้โผล่เข้ามาได้อภิชฌาเพ่งเรารักษาศีลขอให้ดีกว่าเขาคนอื่นสู้ไม่ได้ถ้าคนไหนเหลื่อมล้ำดีกว่าเราเราออกความพยาบาทเข้าใส่หาอุบายให้ตกไปฝ่ายชั่วกว่าเราเสียคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมไม่แกะออกก็ตกอยู่ใต้อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงธรรมไม่ได้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: ลินกันบ้างนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสว่างดีวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569และแน่นอนว่าอยากจะทราบเลยขอถามนิดนึงว่ายิ้มกันหรือยังครับยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับทั่วโลกแล้วใครไม่ยิ้มถือว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จดังนั้นขอหลักฐาน072โอสาธุนะทั่วโลกเลยนะยิ้มแล้วรวยนะอย่างน้อยที่สุดต้องรวยรอยยิ้มนะยิ้มออกมาจากข้างในวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและวันนี้ก็รับหน้าที่ผู้ช่วยครูไม่ใหญ่เป็นครั้งที่96นะของอัตมาภาพแล้วนะเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญนะสาธุก็ยังทำหน้าที่ต่อนะเพื่อเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่แล้วก็น้อมนำนะโอวาทอันทรงคุณค่ามาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทบทวนโอวาทในอดีตไปพร้อมๆกันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากเกี่ยวกับความลับความลับฟังอีกครั้งหนึ่งความลับใครไม่มีความลับเลยยกมือฝ่ายครั้งนะครับใครไม่มีความลับเลยยกมือขึ้นโอ้แสดงว่าความลับนี่เปรียบเสมือนทรัพย์ที่มีค่านะต้องรักษาเอาไว้นะต้องรักษาเอาไว้ความลับจะเป็นความลับก็ต่อเมื่อเรารู้คนเดียวมันจะเป็นความลับครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนรู้เรื่องนี้มากกว่า1คนเมื่อไหร่คุณต้องระวังว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่ลับแล้วอาจจะไม่ลับแล้วความลับนะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงท่านเคยกล่าวไว้ว่าความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกแต่เมื่อสักครู่นี้ถามว่าใครไม่มีความลับบ้างไม่ยกมือสักคนก็แสดงว่าก็แสดงว่ายังมีความลับนะแต่ถามว่าความลับมีในโลกไหมสำหรับนักปฏิบัติธรรมผู้ที่มีสภาวะจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสละเอียดจนกระทั่งมองไปเห็นอดีตที่ไม่ใช่แค่เมื่อวานอดีตที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการลึกชาติได้หรือใจละเอียดมากเข้าไปอีกละเอียดจนกระทั่งเข้าไปเห็นในสภาวะจิตของคนอื่นได้คุณยายบอกว่าความลับไม่มีในโลกยายรู้ทุกเรื่องแต่ยายไม่ได้พูดทุกเรื่องเพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดนี่คุณยายเราเนี่ยถือว่ามีภูมิรู้ภูมิธรรมและคุณธรรมสูงมากใจยายละเอียดมากละเอียดถึงที่ว่ารู้วาระจิตก็รู้ได้นะย้อนอดีตก็ย้อนอดีตได้นะคุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังยายนั่งถอนหญ้าอยู่ถอนหญ้าในระหว่างที่ยายถอนหญ้ายายระลึกชาติไปดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมายังไงโอ้ลึกขนาดนั้นเลยนะดังนั้นธรรมะเป็นเรื่องง่ายแต่ลึกซึ้งจะดีสักแค่ไหนถ้าเรามีโอกาสมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันและจะดีสักแค่ไหนถ้าเราศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันแล้วเราน้อมนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญนะครับสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่าเลิศกว่าการบูชาทั้งปวงปฏิบัติบูชาคืออะไร

ือการเอาธรรมะที่พระองค์สอนน่ะมาใช้ในชีวิตจริงย้ำมาใช้ในชีวิตจริงชีวิตจริงคือชีวิตประจำวันที่เราคิดพูดทำในทุกๆอิริยาบถถ้าเอาธรรมะมาใช้ได้นี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแต่คนส่วนใหญ่หรือบางส่วนเลือกที่จะปฏิบัติในโซเชียลแชร์บ้างอะไรบ้างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าสามารถเอามาปฏิบัติให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกได้เราจะมองทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งคือธรรมะหมดเลยเพราะธรรมะคือธรรมชาติและแน่นอนว่าธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้ครับชีวิตง่ายไหมฮะง่ายแต่ลึกแล้วคนที่จะมองได้ง่ายขนาดนี้คือคนที่มีสติสัมปชัญญะระลึกได้และอยู่กับปัจจุบันได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นมาปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสอนของพระสัมมาเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเถอะธรรมะสอนอะไรพระเจ้าเอาธรรมะมาสอนอะไรเราสิ่งที่พระองค์เอามาสอนน่ะพระองค์บอกกับพระสาวกว่าเท่ากับจำนวนใบประดู่ที่อยู่ในกำมือกำแต่คนไม่เท่ากันด้วยกำพระองค์จะใหญ่หน่อยเพราะนิ้วพระองค์เกือบเสมอกันเนาะกายมหาบุรุษแต่สิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้เอามาสอนน่ะมีเท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในป่าโอ้เปรียบเทียบปริมาณแล้วเป็นไงเอ่ยแต่ที่บอกว่าอยู่ในกำมือเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วนะดังนั้นศึกษาให้หมดที่อยู่ในกำมือเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานครับแล้วก็ที่ต้องเอาใบประดู่ในกำมือมาสั่งสอนเวนยสัตว์เพราะว่าในพุทธนรเนี่ยอายุเฉลี่ยมนุษย์น้อยประมาณ100ปีในยุคสมัยพุทธกาลคือถ้าเป็นพุทธนรอื่นนะอยู่เป็นหมื่นปีนะพุทธนรที่1ก็ 40,000 ปีพุทธนรที่5ก็ 80,000 ปีอย่างเงี้ยก็ศึกษามีเวลาศึกษามากแต่ว่าพุทธนรนี้อายุเฉลี่ย100ปีในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็เลยคัดสรรเอามาใบประดู่ในกำมือที่สามารถพาเวเนยสัตว์ไปสู่มรรคผลนิพพานได้เอามาสั่งสอนดังนั้นก็มีออกมาเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองก็ไปศึกษาได้น่าศึกษามากๆธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัดยังไงต่อชีวิตง่ายครับถ้ารู้จักหยุดให้เป็นหยุดในที่นี้คือหยุดใจหยุดใจง่ายไหมครับง่ายสิไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยง่ายไหมครับถ้าใจอยากจะคิดก็ยากดังนั้นจึงต้องมีการฝึกฝนครับสติสบายจึงต้องสม่ำเสมอแล้วก็รู้จักสังเกตสังเกตตอนไหนสังเกตหลังจากปฏิบัติแล้วนะครับอย่าไปสังเกตตอนปฏิบัตินะมันจะเป็นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะสังเกตไปสังเกตมาปวดหัวดังนั้นปฏิบัติก็ปฏิบัติไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ตรงตามหลักวิชาได้ผลอย่างไรค่อยมาสังเกตนี่คือแนวทางการปฏิบัติที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมอบเอาไว้ให้เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากก็เกี่ยวกับความลับด้วยนะความลับไม่มีในโลกแต่ถ้าจะให้มีความลับคุณต้องอย่าบอกใครนะคำนี้สำคัญมากนะครับอย่าบอกใครนะเป็นไงฮะกระตุ้นต่อมอยากรู้เลยกระตุ้นต่อมอยากเผยแผ่อย่าบอกใครนะพอไปอย่าบอกใครนะปุ๊บในใจเสียงในหัวบอกว่าขอให้รู้ก่อนเถอะเดี๋ยวทำหน้าที่เองนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มเติบโตมีผู้ใช้เยอะแล้วก็ติดเสพติดโซเชียลการใช้โซเชียลแล้วเห็นยอดฟอลโล่ยอดกดไลค์กดแชร์เยอะๆมันสามารถกระตุ้นสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนให้หลั่งออกมาได้เป็นสารแห่งความสุขนะครับแต่เป็นโดปามีนที่มาจากการกระตุ้นโดยการใช้โซเชียลมีเดียคำถามคือว่าทำไมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มถึงมีคนใช้เป็นจำนวนมากและเสพติดได้ในระยะเวลาอันสั้นคำตอบก็คือว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

เรื่องคนอื่นให้เราติดตามครับดังนั้นคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นก็มีประโยชน์ครับถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาจิตอาสาแปลว่าสนใจเรื่องคนอื่นมากกว่างานประจำของตัวเองบางทีงานการไม่ทำนะแต่จิตอาสานะเรื่องคนอื่นจิตอาสาหรือถ้าใช้มีมารยาทหน่อยจะใช้คำว่าขออนุญาตใส่ใจนะโอ้เรื่องนี้เหรอสำคัญมากเลยนะไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ขออนุญาตใส่ใจนะทำหน้าจริงจังมากจริงจังกว่างานประจำอีกนะครับดังนั้นความลับไม่มีในโลกแต่ถ้าจะมีให้มีความลับคืออย่าบอกใครนะแต่พออย่าบอกใครนะเป็นไงเอ่ยกระจายไปทั่วเลยกระจายไปทั่วคำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากก็วันนี้เป็นเรื่องราวของอย่าบอกใครนะนะเราอาจจะคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับท่านนี้นะท่านเนี้ยเดิมชื่อเท้ากุเวละหรือเท้ากุเวนกุเวนใครกุเวนเท้าสักกะเทวราชคือเท้าสักกะเทวราชเนี่ยชื่อเยอะมากเลยนะฮะชื่อเยอะเอามาเรียบเรียงนั้นหลายบรรทัดมากๆแต่เราจะคุ้นชินกับคำว่าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์พระอินทร์คือบางคนบอกโอ้พระที่อยู่ข้างในไม่ใช่นะแล้วพระข้างบนอ่ะพระออนนะพระอินทร์ก็คือเท้าสักกะเทวราชเดิมชื่อเท้ากุเวละหรือเท้ากุเวนนะเท้าสักกะเทวราชนะครับเท้าสักกะเทวราชมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเท้าเวสสวรรค์ไปครั้งนะเท้าเวสสวรรค์อ้าวแล้วเท้าเวสสุวรรณล่ะเท้าเวสสุวรรณก็คือเท้าสักกะเทวราชเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำแผลงนะเดิมจริงๆอ่ะคือเท้ากุเวละหรือเท้ากุเวนนะแล้วก็มีชื่อหนึ่งคือเท้าเวสสวรรค์เรียกไปเรียกมากลายเป็นเท้าเวสสุวรรณหรือพระอินทร์นั่นเองจะเป็นพระอินทร์ได้คุณต้องทำอะไรฮะคุณต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนรวมคือไม่ใช่ส่วนตัวส่วนรวมคือไม่ใช่ส่วนตัวทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเอ้าพระอาจารย์ดังนั้นการทำหน้าที่จิตอาสาเรื่องคนอื่นก็เป็นการทำเพื่อส่วนรวมเช่นเดียวกันก็เป็นการทำเพื่อส่วนรวมแต่สนองความอยากรู้ส่วนตัวอันนี้ก็ยังไม่ใช่จิตอาสาที่แท้จริงนะครับเป็นการเปรียบเทียบโฉยๆนะดังนั้นอย่าอินมากนะมาอินเรื่องพระอินทร์ดีกว่าจะเป็นพระอินทร์ได้นะครับต้องประกอบด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมพระอินทร์ก็มีหลายคนอีกมีหลายท่านอีกนะพระอินทร์เป็นตำแหน่งนะครับท้าวสักกะเทวราชหรือท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นชื่อของตำแหน่งนั่นแสดงว่าหมดตำแหน่งก็มีรับตำแหน่งใหม่ก็มีแล้วเท้าสักกะเนี่ยมีมาหลายคนแล้วมีมาหลายท่านแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเท้าสักกะเทวราชคนปัจจุบันเนี่ยเดิมชื่อในเมฆหรือมคะมานพเขาทำอะไรฮะเขาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการไปแสวงหาที่สักแปลงหนึ่งแล้วเนรมิตคำว่าเนรมิตคือทำมือนะครับถากถางแผ่วถางพื้นที่บริเวณนั้นให้กลายเป็นรัมมณียสถานฐานมีแอคโคด้วยนะรัมมณียสถานคือสถานที่รื่นรมรื่นเริงบันเทิงใจมีสวนมีสระมีต้นไม้มีสวนดอกไม้มีแมกไม้มีบ่อน้ำมีสระน้ำเป็นต้นคือเป็นสถานที่น่าพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยนายมคะมนพทำแบบนี้ครับพอทำแบบนี้ปุ๊บเป็นไงเอ่ยเอ้าที่มันสวยเพราะที่สวยคนก็จับจ้องอยากเป็นเจ้าของแต่ไม่ยอมทำเองทำไงดีฮะแย่งชิงก็ไปแย่งชิงไปยึดพื้นที่ที่ในมคะมานพเนี่ยทำเอาไว้ยึดเฉยเลยโยมถ้ามีคนมาแย่งที่เราทำไงดีฮะเครียดไล่เครียดหนีออกทีวีออกสื่อฟ้องโอ้สารพัดเลยเนาะนี่เรามีวิธีการเล่นงานคนอื่นเยอะมากเลยนะครับนะมคะมนพอยากได้เหรอเอาไปสิเดี๋ยวฉันไม่ทำที่ใหม่โอ้เป็นมนุษย์ที่มีเวลาเหลือในการทำความดีเยอะมากก็ไปทำที่ใหม่ก็ไปลัมมณียสถานอีกคนเห็นอุ้ยที่นี้ทำเลดีสวยยึดอีกมคะมนพก็ไปทำที่ใหม่อีกครับ

ไม่ได้แบบว่ามาเสียอกเสียใจเลยเขาถือว่าเขาทำประโยชน์ให้สังคมโยมทำไปทำมากลายเป็นว่าที่แปลงต่างๆที่มคมนกทำเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยจนกระทั่งมีคนผ่านมาเห็นแล้วถามว่าท่านกำลังทำอะไรมคมนกหันไปตอบว่าเรากำลังทำทางไปสวรรค์วันแอคโคนี่เติมเองนะฉันกำลังทำทางไปสวรรค์เธอสนใจไหมล่ะมาร่วมทีมด้วยกันนี่มาเข้าพักกับฉันก็มีคนไปร่วมทีมกับมคมนพเนี่ยรวมแล้ว33คนนี่32รวมมคมนพด้วยไป33คนก็ไปทำหน้าที่รมณียสถานเนี่ยเต็มพื้นที่เป็นหมู่บ้านไปหมดเลยจนทั้งชุมชนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเลือกเจ้าบ้านมคมนพเนี่ยไม่ลงสมัครนะก็มีอีกฝั่งนึงลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าบ้านทีนี้เจ้าบ้านเนี่ยอยากจะรักษาฐานเสียงของตัวเองก็เลยไปชวนมคมานพเนี่ยมาเป็นพวกด้วยการไปเลี้ยงสุราสุราแปลว่าเหล้าน้ำเมามคมานพฉันไหมทานไหมขออภัยใช้ว่าฉันมคมานพทานไหมไม่ทานรู้ได้ไงฮะรักษาศีล5โอสาธุยุคนั้นรักษาศีล5เป็นปกติของมนุษย์นะมนุษย์ทุกยุคสามารถรักษาศีล5ได้มาคำลบไม่ไปบอกโอ้ไม่เสียเวลาฉันตั้งใจจะทำทางไปสวรรค์เรื่อยๆนี่เจ้าบ้านคิดแหละเอ๊ถ้าไม่เป็นพวกเราเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเป็นพวกอื่นเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาคุณครูไม่ใหญ่ถามประจำเลยเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาถ้าเธอจะไปกับฉันฉันพาเธอไปพบความสุขเธอจะไปกับเขาหรือว่าเธอจะไปกับฉันถ้าเธอจะไปกับเขาฉันก็คงจะพบความเศร้าไปกับใครดีฮะไปกับคุณครูไม่ใหญ่ครับไปเถอะเพราะคุณครูไม่ใหญ่จะพาเธอไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพระกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ครับสาธุนี่ท่องให้ขึ้นใจนะท่องขึ้นใจเพื่อท่านถามจะได้ตอบด้วยความอเลิร์ตเบิกบานกลับมาที่มคมานพทำทางทำถนนเป็นลัมมณียสถานกับพวกเจ้าบ้านอยากพาเป็นพวกเอ้าไม่เข้าพวกเราแสดงว่าจะไปเป็นพวกคนอื่นแล้วสิตัดไฟต้นลมกำจัดมคมานพก่อนเลยแล้วพวกทำไงดีฮะไปฟ้องพระราชาบอกว่าเนี่ยคือโจรทั้ง33

คนเนี่ยพระราชาฟังปุ๊บเป็นไงฮะจับเลยพอให้เครดิตเจ้าบ้านไงเจ้าบ้านแบบว่าได้รับความไว้วางใจให้เก็บสวยก็จับมคะมนกกับพวกมาที่ท้องพระโรงแล้วก็จะทำการประหารแต่วิธีการประหารของพระราชาเนี่ยแปลกมากคือจะให้ช้างเหยียบตายเอาขออภัยช้างเหยียบตุยนะออกอากาศต้องใช้คำว่าตุยแล้วกันนะจะให้ช้างเหยียบจนตุยก็คือตายนั่นเองใส่ช้างเข้าไปช้างไม่เหยียบช้างหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นทำไงดีอ่ะก็เอ๊ะสงสัยพระช้างจะกลัวจะเหยียบเป็นคนเอาผ้าไปคลุมใส่ช้างเข้าไปใหม่ช้างหยุดช้างไม่เหยียบช้างไม่กล้าเหยียบเพราะทั้งหมดนี้มีคุณธรรมมคะมานพบอกกับทุกคนว่าสหายเราจะไม่โกรธช้างตัวนี้เราจะไม่โกรธพระราชาเราจะไม่โกรธหัวหน้า

ก็เลยถามว่าพวกเจ้าเนี่ยเล่นไสยเวทหรือเปล่าพวกโจรชั่วมคะมานพกับพวกบอกไม่กระหม่อมไม่ใช่โจรขอรับข้าพระองค์ไม่ใช่โจรข้าพระองค์เป็นคนจะทำทางไปสวรรค์พระราชาก็อ้าวเราเข้าใจผิดเหรอพระองค์เข้าใจผิดนะไม่ถามแต่แรกวิบากกรรม

ว่าแต่ละคนมีวิบากกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นในระบบประมวลกฎของวิบากกรรมเนี่ยอธิบายเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุคือเป็นเหตุและเป็นผลนะครับแต่ว่าเหตุผลของแต่ละคนน่ะประกอบมาต่างกันดังนั้นวิบากกรรมเลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

และเฉพาะตนดังนั้นเมื่อมันเฉพาะตนก็ต้องเข้าใจเฉพาะตนด้วยนี้เป็นทีมก็ต้องเข้าใจว่าเฉพาะทีมนี้ด้วยพระราชาก็เลยโอ้รู้สึกละอายใจก็เลยสั่งลงโทษหัวหน้าหมู่บ้านซะแล้วก็รู้มาว่าอ๋อหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยมีธิดาอยู่3คนขออภัยมีธิดาอยู่4คน4คนเลยนะก็ยกให้เป็นภรรยาของมคมนพไปแล้วกันมคมนพเอามั้ยฮะเอามั้ยเอาเหรอ

เชือกหนึ่งพอได้ช้างมาเชือกหนึ่งภรรยาสี่คนแถมบริวารมากขึ้นกว่าเดิมมคามนพทำไงดีฮะทำเมกะโปรเจกต์สร้างลัมมณียสถานเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้เดินทางแล้วทำไมไม่สร้างวัดอ่ะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคนยุคนั้นคนดีก็ดีไปเลยมีคุณธรรมมีศีลธรรมไปเลยคนไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยนะไร้ศีลไร้ธรรมไปเลยนะครับทีนี้พอมีคนเยอะขึ้นโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ก็มาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากพระราชานี่ก็เลยจะสร้างสถานที่ที่เป็นที่พักของผู้เดินทางคือใครที่มาเนี่ยนอนพักได้ทุกคนมีข้าวเลี้ยงนี่มีการปฏิบัติพัดวีอย่างดีมีการบีบการนวดนะแล้วก็ดูแลอย่างดีเพื่อให้คนเดินทางเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนี่ทางไปสวรรค์ของมคะมานพแต่โปรเจกต์นี้มคะมานพตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้เฉพาะบุรุษเท่านั้นผู้หญิงห้ามยุ่งทำแค่ผู้ชายเท่านั้นจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างศาลาและลัมมณียสถานแห่งนี้แม้แต่คนเดียวทำไมอ่ะทำไมเอ่ยเป็นเหตุผลส่วนตัวอาจจะต้องการลดระบบการสื่อสารที่คุมเครือก็ต้องบอกว่าสุภาพสตรีก็มีการสื่อสารที่บางครั้งคุมเครือเช่นไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งแปลว่าอะไรกรุณาใส่ใจฉันหน่อยแปลกดีเหมือนกันเนาะจะไปไหนก็ไปแสดงว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่าไปนะอย่าหายนะหายเป็นเรื่องเลยนะไปให้พ้น

ด้วยการเอาป้ายไปซ่อนป้ายศาลาทำจากไม้พิเศษเอาไปซ่อนไว้ที่เรือนแล้วบอกกับคนช่างทำไม้บอกว่าเนี่ยไปบอกมคะมานพกับพวกด้วยนะคนที่มีป้ายอันเนี้ยคือฉันคนเดียวดังนั้นถ้าจะเอาป้ายนี้เอาไม้นี้ไปทำป้ายศาลาหลังนี้จะต้องชื่อว่าศาลาสุธรรมาเป็นการปาดหน้าเค้กที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยมมากมคะมานพยอมไหมครับยอมก็เดี๋ยวไม่มีป้ายศาลาสุดท้ายเลยขึ้นป้ายศาลาว่าศาลาสุธรรมาพอขึ้นป้ายเสร็จปุ๊บสุธรรมาก็ยิ้มยิ้มย่องดีใจ อ้อทุกคนพอแค่นี้นะเรื่องที่ฉันทำป้ายศาลาเนี่ยอย่าบอกใครนะศักดิ์สิทธิ์มากคำนี้ครับวันรุ่งขึ้นรู้เลยฮะใครรู้อ่ะสุนันทาภรรยาคนที่สองรู้เลยอ้าวเจ้อยู่ๆเจ้มาขึ้นป้ายศาลาสุธรรมาแล้วฉันจะได้บุญจากไหนล่ะฉันก็อยากจะได้บุญมั่งสิดังนั้นฉันจึงสร้างรมณีย์เป็นสวนรอบๆศาลาชื่อว่าสวนสุนันทานี่ทำสวนเสร็จปุ๊บก็ยิ้มยิ้มย่องมีใจอู้ตัวเองได้บุญมากแล้วก็สั่งทุกคนบอกว่าทุกคนเรื่องนี้อย่าบอกใครนะรุ่งขึ้นอีกวันภรรยาคนที่สามรู้อนุภาพจากคำว่าอย่าบอกใครนะทำไงดีสุจิตรารู้ครับสุจิตาก็เลยไม่ได้นะเจ้สองคนเนี่ย

3คนเอา3ไหนบอกมี4ไปแค่3ครับ3คนนั้นตามไปจุติเป็นเทพธิดาก็ไปตามไปเป็นภรรยาของมคมานพเช่นเดียวกันนี่อ้าวใครไปบ้างสุธรรมาสุชาดาขอไปสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราไป3พี่น้องครับคนสุดท้ายสุชาดา Where are you ไปไหนฮะสุชาดาไม่ได้สั่งสมบุญกับเขาอะไปเกิดเป็นนางนกกระยางหากินกุ้งหอยปูปลาอยู่พระอินทร์คิดถึงนี่ท้าวสักกะเทวราชคิดถึงก็เลยแวบไปดูเห็นนางนกกระยางกินกุ้งหอยปูปลาอยู่ก็รู้สึกว่าเออน่าเวทนาจังเลยนะก็บอกนางนกกระยางว่าเนี่ยเธอเราเนี่ยเป็นอดีตสามีเธอเลยนะนางนกกระยางก็ตกใจนะมาในแบบอดีตสามีแบบนี้ก็ใฝ่ฝันพระท้าวสักกะเทวราชก็ใช้ฤทธิ์พิเศษฮะพานางนกกระยางไปดูสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ก็เป็นกรณีพิเศษนะครับคือท้าวสักกะเทวราชสามารถพาสัตว์เดรัจฉานขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยได้หนึ่งตัวคือนางนกกระยางสุชาดานี่แหละพอไปเห็นสวรรค์สุชาดาโอ้โหมันช่างแตกต่างมันช่างแตกต่างจากสระน้ำที่ฉันกินกุ้งหอยปูปลาเสนีกระไร

อสูรจึงไม่สามารถไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้สุชาดาบุญบาปไปเกิดเป็นธิดาอสูรแม่คู่อริพระอินทร์ตามไหมตามไปดูว่าโอ้สุชาดาเนี่ยจะเลือกคู่เมื่อไหร่พอสุชาดาพร้อมที่จะเลือกคู่เนี่ยพญาอสูรก็บอกอ่ะเธอลูกสาวนะตัวเลือกเยอะมากนะอสูรเป็นฝูงเลยอยากจะเป็นสามีของเธอแต่ให้เธอเลือกแล้วกันเธอจะเลือกใครให้สุชาดาเสี่ยงพวงมาลัยนี่ยุคเราเนี่ยยุคนี้มันคุกกี้เสี่ยงทายเนาะไม่ทันนะยุคนั้นเขาพวงมาลัยเสี่ยงทายให้สุชาดาถือพวงมาลัย

ทูลหัวของบ่าวเจ้าขาขอเป็นบาทจะบริกาหญิงบำเรอเท้าขอพรข้อหนึ่งไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนเอาหม่อมฉันไปด้วยนะเพคะไม่ธรรมดานะเสน่ห์นางอดีตนางนกกระยางพระอินทร์รับคำรับปากว่าได้ได้เลยจะไปไหนจะพาเธอไปด้วยแต่เธออย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะก็ปรากฏว่า

action พระมหากัสสปะเดินถือบาตรมาแล้วใสๆตะแกก็เข้าไปถามนั่นใครน่ะเหลืองๆผมมองไม่ค่อยชัดขอดูใกล้ๆน่ะอุตีบทแตกมากเลยออสการ์ต้องเข้าแหละนะพอไปส่องใกล้ๆอ้อท่านผู้เจริญอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยโปรดรับบาตรจากคนยากไร้อย่างกับผมด้วยกับผมแก่แล้วว่าแล้วก็ตะโกนบอกเอ้ยยายแกหุงหาอาหารเร็วๆหน่อยพระมารอหน้าบ้านแล้วสุชาดาทำไงฮะตีบทแตกเหมือนกันอ้าวตะแกอยากเร็วก็มาทำเองสิอะไรก็ตามที่ไม่ได้ดั่งใจเป็นไงฮะทำเองตะแกก็บ่นไปยายแกก็บ่นมาสุดท้ายงั้นเดี๋ยวกับผมขออนุญาตนำบาตรของพระคุณเจ้าไปใส่อาหารในครัวนะขอรับถือบาตรจากพระคุณเจ้าไปพระมหากัสสปะปุ๊บเข้าไปในครัวก็เนรมิตอาหารทิพย์ใส่ไปในบาตรปิดฝาปุ๊บส่งให้กับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะรับบาตรมาแล้วปุ๊บมือตกเนี่ยตึ้งทำไมอ่ะบาตรหนักบาตรหนักแปลว่ามีของข้างในของข้างในอันเป็นทิพย์เอ๊พระมหากัสสปะแง้มดูสักหน่อยอยากรู้ว่าเป็นอะไรพอแง้มฝาบาตรเปาะออกปุ๊บโอ้โหกลิ่นอาหารอันเป็นทิพย์อบอวลไปทั่วกรุงสาวัตถีไข่ทอดปลาเค็มคือไปอินทรีย์เค็มเหมือนเนาะบ้านไหนทอดเรารู้ไหมฮะรู้นะเพราะมันไปสามบ้านไม่ได้บอกปลาเค็มไม่ดีนะหลวงพี่ฉันได้นะครับแต่ว่าใครทอดปลาเค็มอ่ะจะรู้ไปเลยอีกสามบ้านแต่ว่าบ้านเนี้ยทอดปลาเค็มเพราะกลิ่นมันจะแต่นี่คือกลิ่นอาหารอันเป็นทิพย์ล่องลอยไปโอ้โหฟุ้งตลบอวนพระมหากัสสปะรู้เลยปิดฝาบาตรเป๊กด้วยขายพยานอ่ะแล้วทำไมไม่ใช้แต่แรกออกท่านเดินมาใสๆไงทุกคนท่านเดินมาใสๆจะเปิดโปรดคนยากไร้จะไปรับบาตรเพิ่มก็ได้บาตรตัวเองเต็มแล้วนะหมดสิทธิ์พอสอดขายยานเข้าไปปุ๊บอ้าวพูดเลยเหตุใดมหาบพิตรจึงทำเช่นนี้นี่ดุเลยนะท้าวสักกะเทวราชก็เป็นไงเอ่ยสุชาดามานี่สินะกรอกตาไปมาแบบก็ไม่รู้สินะก็ผมมีความทุกข์พระมหากัสสปะท่านมีความทุกข์อะไรเป็นถึงพระราชาครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเทพของปวงเทวาทั้งหลายมีความทุกข์อะไรท้าวสักกะบอกความทุกข์ของกระผมคือมีเทพบุตรที่มีรัศมีกายสว่างสวยกว่ากระผมขอรับดังนั้นกระผมจึงต้องรีบมาสั่งสมบุญกับพระคุณเจ้าแต่ใส่บาตรกับพระคุณเจ้าอย่างเงี้ยกับผมจะได้บุญไหมขอรับถ้าพระมหากัสสปะก็บอกว่ามหาบพิตรการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะมหาบพิตรสั่งสมบุญประกอบเหตุด้วยการสั่งสมบุญย่อมได้บุญเท่านั้นแหละท้าวสักกะเทวราชจับมือสุชาดาเหาะขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็อนุโมทนานะโพนธนาสาธุสาธุด้วยความเบิกบานลื่นเริงบันเทิงใจได้ยินถึงวัดพระเชตวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามพระอานนท์อานนท์นั่นเสียงใครอ๋อท้าวสักกะพระอานนท์นี่รู้ทุกเรื่องนะฮะพระอานนท์นี่ 5G นะนะรู้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็รายงานพระสัมมาอ๋อเสียงท้าวสักกะเทวราชนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดบอกนะเนี่ยโยมมีหน้าที่ในการสั่งสมบุญมากๆนี่คือหน้าที่ของคฤหัสถ์แล้วพระล่ะพระมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่ถ้าบางทีมันทำหน้าที่สลับกันนะโยมมาพิจารณาแทนพระมีนะอุ้ยอย่าถวายอันนี้นะอย่าถวายอันนั้นนะบาปโยมทำบุญตั้งจิตให้เริ่มใสเจตนาบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ปื้มก่อนทำขณะทำหลังทำทำเลยทำเลยเพราะมีหน้าที่ในการสั่งสมบุญพระต้องพิจารณาว่ารับมาแล้วเหมาะสมกับสมณะสารูปไหมใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรพิจารณาแบบนี้
นี่เป็นหน้าที่ของ

0: พระภิกษุดังนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้ดีเป็นต้นนะครับก็ได้บุญไปตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างเอ่ยอย่าบอกใครนะเรื่องนี้อย่าบอกใครนะพออย่าบอกใครนะช่วยเผยแผ่ด้วยนะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะการเป็นที่รักเนี่ยมันต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองให้เป็นคือพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีคนเรามีเวลา1ชาตินะครับในเวลา1ชาตินั้นเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมบุญให้เต็มที่เราจะมีชีวิตได้เพียงชั่วคราวชีวิตของเราไม่ยาวเหมือนชาวสวรรค์ชีวิตของเราไม่ยาวเหมือนชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยเขาอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันปีนะหรือในพุทธนอนอื่นเนี่ยเขาอยู่กันเป็นหมื่นหมื่นปีนะครับหมื่นหมื่นปีดังนั้นเนี่ยให้เราใช้ทุกอนุวินาทีในการสั่งสมบุญเพราะเรามีหน้าที่ในการเปลี่ยนจากโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เพราะอริยทรัพย์จะติดกับดวงจิตของเราไปนะเกิดดับเกิดดับนั่นแหละแต่ติดไปเป็นบุญกับบาปอย่างที่ยายบอกเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปเอาแล้วที่เราหวงไว้ล่ะวันหนึ่งมันจะกลายเป็นของคนอื่นแล้วคนที่เรารักล่ะถ้าเราตุยแล้วสุดท้ายเขาจะเอาเราไปเผาจริงๆและเราจะคืนสู่ธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟดังนั้นรักตัวเองให้มากพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พัฒนาแล้วด้วยศีลธรรมด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้จากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวบุกแดนจิงโจ้บุกแดนจิงโจ้ฟังอีกครั้งนะบุกแดนจิงโจ้ประเทศอะไรเอ่ยออสเตรเลียนะครับตอนบุกเบิกวิชาธรรมกายสู่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกออสเตรเลีย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้ว

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: รมว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 money money money money moneyMoney, money, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: เดี๋ยววันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยเกษตรีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้

0: ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: ทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธุ
1: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
0: สาธุ
1: ไม่ใช่แค่เศรษฐีนี่นะรวยไปทุกชาติเลยจ้า

เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวหมุกแดนจิงโจ้ที่ออสเตรเลียกันดีกว่าวันนี้ตอนบกบอกวิชาธรรมกายสู่เมืองที่น่าอยู่สุดในโลกออสเตรเลีย

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูภาวนายานวิเทศลลวีลวิปโภไหนจ๊ะ
1: สา
0: ธุองค์นี้เนาะ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนี่ยแต่ว่าพระธรรมกายเมนเบอร์ประเทศออสเตรเลียครับผมยังจำเรื่องราวของวันวานได้ดีในระดับซึมลึกไปทุกอนุของหัวใจ
1: ครับ
0: หวานถึงวินาทีที่หลวงพ่อเผยวิชานั้นเฉียบคม
1: โอ้โห
0: ขั้นสุด
1: คร
0: ับ เฉียบคมขั้นสุดครับมอบนโยบายหลวงพี่สุธรรมโมพระสุธรรมยานวิเทศ
1: คร
0: ับ ท่านสุธรรมยานวิเทศได้ยินไหม
1: ได้ยินครับ
0: นี่เนี่ยมอบนโยบายหลวงพี่สุธรรมโม

0: เดินทางไปปักหลักวิชาธรรมการที่ออสเตรเลียที่พี่ที่มีประชากรหลากหลาย270กว่าเชื้อชาติที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทั้งศาสนาและวัฒนธรรมอย่างสุดขั้วซึ่งหลวงพ่อให้นโยบายการไปบุกเบิกว่าเราไม่เป็นชาตินิยมแต่เรานิยม
1: ท
0: ุ
1: กชาติ
0: ทุกชาติ นี่นะเออพร้อมกันชับว่าให้ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรพุทธทุกนิกายโดยยึดหลักการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและจากวิชาพลิกโลกของหลวงพ่อนี่เองครับที่กลายเป็นรากฐานสำคัญในการจัดงานใหญ่ร่วมกันหลายงานโดยเฉพาะงานวันวิสาขบูชานานาชาติณประเทศออสเตรเลียจนสามารถทำได้อย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องยาวนานมากถึง19ปีเต็มเลยครับแต่วินาทีจะเต้นแรงมาอยู่ตรงนี้ครับที่หลวงพ่อหันมากำชับผมโดยตรงด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความรักว่าให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีไปทำออสเตรเลียให้สว่างสวยนะลูกผมยังสลัดทิ้งทุกความกลัวแล้วจะไปกลัวอะไรตรงนั้นขนาดทิ้งโจ้ยังอยู่ได้ใช่ไหมอย่างกล้าหาญไม่กลัวอะไรเพราะนั้นเราสบายนี่จ้ะน้อมรับบัญชาแบบไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทิ้งโจ้ทำได้ฉันใดนี่นะผมไม่ต้องแรงกันแล้วนี่ติดสายตามไปช่วยทีมงานลุยบุกเบิกกับหลวงพี่สุธรรมโมทันทีโดยเริ่มเปิดศูนย์แรกที่เมืองซิดนีย์หลังจากซิดนีย์เริ่มทรงตัวหลวงพี่สุธรรมโมก็ส่งผมไปบุกเบิกแห่งที่สองหลวงพ่อครับส่งผมไปบุกเบิกแห่งที่สองแต่เพียงผู้เดียว
1: โอ้
0: โหที่เมืองเมลเบิร์นนี่จ้ะผมจึงเริ่มจากเดินทางไปชวนคนนั่งสมาธิที่บ้านญาติโยมทุกเดือนจ้ะเก่งเนาะจนกระทั่งคิดว่าน่าจะลองหาที่สักแห่งเพื่อจัดทำเป็นศูนย์ซึ่งหลวงพี่สุธรรมโมก็ควักทุนตั้งต้นมาให้ผมดีใจมากเลยครับที่ได้ทุนนี่เน
1: า
0: ะโอ้นึกว่าจะได้สัก10 20ล้านที่ไหนได
1: ้
0: ท่านให้ก็จึงหนึ่ง
1: 20,000 บาท
0: โอ้โหนี่ใกล้ใกล้เคียงเลยก็เจ๋งหนึ่งเท่ากับ 20,000 เนาะพอเป็นไอเดียแถมสามทับอีกเหลือมาคืนด้วยนะโอ้โหอ๋อจะยอดนาทีนั้นหลวงพ่อครับบอกตรงๆเลยครับว่ามันคือบททดสอบว่าผมจะสามารถบทขยี้อุปสรรคระดับโคตรหินให้มาลายหายสิ้นไม่ผืนผงได้หรือไม
1: ่
0: อาศัยฐานที่ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: นี่เนาะจากจุดสตาร์ทเล็กๆในบ้านคนนี่จ้ะในบ้านคนกำลังออกไปหาบ้านนกนกเลยหรืออะไรก็ไม่ทราบเนาะตอนนี้จากจุดสตาร์ทเล็กๆในบ้านคนดูสิขยับไปกับบ้านคนนี้ก็แหละขยับไปสู่บ้านคนแต่เป็นการเช่าบ้านเช่าบ้านคนนี่นะเพื่อเปิดเป็นวัดนี่จ้ะพอเป็นบ้านคนคนก็เข้าบ้านพอคนเยอะขึ้นก็ขยายไปเรื่อย
1: ๆ
0: นี่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นให้เริ่มต้นจากบ้านคนก่อนโอ้โหเต็มบ้านเลยเดี๋ยวเราเห็นแล้วเราจะอัศจรรย์เลยนี่เต็มเลยทุกคนโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนี่มีความสุข

ันมากเลยนี่นะเต็มเลยโอ้โหหนาแน่นมากเลยนี่จ้ะโอ้คฤหาสน์ใหญ่เลยเนี่ยพอคนเริ่มมานั่งสมาธิเริ่มกันเพิ่มมากขึ้นจึงขยับขยายมาเป็นบ้านชาวหลังโตขึ้นกว่าเดิมนี่เนาะแต่ก็เล็กเหมือนเดิมแหละมันก็ต้องเริ่มตัวงี้ก่อนและคนก็มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับขยายมาเช่าบ้านหลังเล็กๆไม่ทราบขยายแบบไหนจากหลังเล็กหลังหนึ่งมาสู่หลังเล็กอีกหลังหนึ่งโอ้เก่งนะโอ้โหแน่นเลยล่ะโอ้สมัยจัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วและเป็นอุบาสิกาแก้วครั้งแรกเต็มบ้านเลยโอ้สุดยอดนะนี่จ้ะสาธุจ้านี่คือจุดเริ่มต้นนี่จ้ามากกว่าตอนสร้างวัดพระธรรมกายตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี่ล่าสุดก็ซื้อโบสถ์เป็นจุดเริ่มต้นในการสถาปนาวัดพระธรรมกายเมนบุญจ้าใหม่เพื่อรองรับคนระดับ500ท่านได้สำเร็จนี่จ้า

0: พอคนจะขึ้นก็ขยายไปเรื่อยๆจะราชก็ซื้อโบสถ์และสถาปนามาเป็นวัดพระธรรมกายเป็นบุญแห่งใหม
1: ่
0: เพื่อรองรับคนระดับ500ท่านได้สำเร็จ
1: สาธุ
0: ซึ่งตอนนี้ลูกๆทีมงานทุก

0: เพื่อนของหลวงพ่อที่กระจายตัวกับไปขยายศูนย์สาขาไปทั่วออสเตรเลียทะลุไปถึง6แห่งแล้วครับสาธุจ้าจากวันนั้นถึงวันนี้ผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่อในความมีวิชั่นขั้นสุดที่มีเพียงแต่มอบภารกิจระดับโลกให้สาธุแต่ยังติดอาวุธลับที่ทรงพลานุภาพที่สุดให้กับผมมาด้วยนั่นคือกายผมไม่นั่งสมาธิร่วมกับพระชุดนั่งในโครงการมิดเดิลเวย์นานถึง4เดือนเต็มสาธุเพื่อถ่ายทอดหลักการสอนสมาธิที่ถูกต้องและเทคนิควิธีการถ่ายทอดระดับสากลแต่ก่อนที่ผมจะเล่าว่าผมไปทำอะไรที่ออสเตรเลียมาบ้างผมขอโฆษณา
1: โฆษณา
0: ขอโฆษณาเมืองเมลเบิร์นสักหน่อยนะครับเพราะจากข้อมูลของสำนักวิจัย EIU จะพบว่าเมลเบิร์นจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกครับโม่เบาหลวงพ่อครับผมเก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งมาให้ดูด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเพราะเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกดูแล้วจะนอนหลับแล้ววันนี้นี่เนาะโอ้โห

0: จะไม่ให้น่าอยู่ยังไงไหวครับเพราะนอกจากความปลอดภัยจะสูงแล้วขนาดน้ำก๊อกที่ไหลมาให้ใช้ตามบ้านยังผสมฟูอะไรป้องกันฟันผุให้ด้วยครับโอ้โหป้องกันฟันผุด้วยนะแถมเปิดมาก็ดื่มได้ทันทีอีกด้วยขอยืนยันว่าเรื่องฟันผุไม่ใช่ปัญหาโอ้ตั้งบริษัทโฆษณาได้นะหลวงพ่อครับถ้าไม่ใช่หลวงพ่อสั่งรวยในวันนั้นก็คงไม่มีชาวต่างชาติระดับหลายพันคนรู้จักวิชาธรรมกายในวันนี้ซึ่งผมขอยกตัวอย่างในวันวิสาขบูชานานาชาติที่มีการรวมตัวของชาวพุทธจำนวนมหาศาลและในวินาทีสะกดโลกที่ทุกคนมองไปยังจุดศูนย์กลางวิทยาสูงสุดนั้นก็คือองค์พระธรรมกายองค์ใหญ่ที่หลวงพ่อมอบให้วัดพระธรรมกายเมนเบิร์นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทุกนิกายมองแล้วน้ำตาไหล
1: ปลื้มใจปิติใจ
0: ปลื้มจนน้ำตาไหล
1: ใช่ครับ
0: มองแล้วใจสงบสว่างอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสัดส่วนสมดุลสร้างงามงามเหลือเกินถ้านั่งสมาธิดูนิ่งลึกไม่กระดุกกระดิกเลยมองแล้วรู้สึกบริสุทธิ์ล้ำลึกถึงภายในที่ท่านกระดุกกระดิกจะทำไงเนี่ยองค์พระธรรมกายองค์นี้ก็ได้รับการเชิญเป็นพระประธานในงานวิสาขบูชาทุกๆปีเลยครับ

0: แต่ไฮไลท์หยุดโลภมันอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นวินาทีที่หลวงพ่ออยากให้เกิดขึ้นที่สุดเมื่อผมได้รับอารัธนาให้นำนั่งสมาธิเจริญภาวนาท่ามกลางพระมหาเถระแขก VIP แขก VIP ระดับโลกโอ้โหขนาดนั้นเลยและพุทธบริษัทสี่จากทุกนิกายจำนวนมหาศาลวินาทีนั้นหลวงพ่อครับผมพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาฟังรู้เรื่องหมดนะ
1: รู้เรื่องครับรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องเปิดตัวนำนั่งสมาธิเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายด้วยความองอาจองอาจเลยนะโดยบอกให้พุทธบริษัทสี่ทุกนิกายทุกองค์กร14เชื้อชาติให้ทุกท่านรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สา
0: ธุนี่14เชื้อชาติเลยนะแต่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยและน้อมนำใจทุกคนให้กำหนดความสว่างนึกถึงดวงแก้วกลมใสไว้ที่กลางท้องพร้อมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วย
1: สาธ
0: ุไอ้พูดเป็นภาษาอะไรจ๊ะ
1: ภาษาอังกฤษคร
0: ับ ไหนเซมเปิ้ลดิ
2: I would like to invite you all to find a comfortable, close your eyes very gently and relax every part of your body from the top of your head, your forehead, your eyes, your face, your neck, both of your shoulders, both arms, down to the tip of your fingers. Relax them all completely. Your back,your chest, your legs, and to the tip of your toes, so that all the way from the top of your head to the tip of your toes, no remaining parts of your body with any stresses or tensions anymore. Relax, just relax.
0: ขอความเมตตาจากองค์ข้างแปรนั่นแหละองค์นั่นแหละ
3: ประมาณว่าหลับตาผ่อนคลายเบาๆ

0: โอ้โหโอ้โหภาษาเนี่ยสุดยอดโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวส่งไปแอฟริกาได้เลยโอ้โหสุดยอดและยังเน้นย้ำอีกว่าหลวงพ่อธรรมโยครูบาอาจารย์ผมสอนเสมอว่าสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในใจของทุกคน
1: สาธุ

ุดยอดเลยคุณลุงวิญญาณปลื้มมากนะที่ท่านไปทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีซะด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูสิท่านจะเปิดเผยความในใจไปยังไง

0: ลมนุษยชาติครับ
1: สา
0: ธุนี่จ้าทำให้ออสเตรเลียสว่างสวัย
1: สาธ
0: ุแล้วพ่อครับความเงียบตรงนั้นมันทรงพลังจนเหลือเชื่อครับมันคือพลังแห่งสันติภาพที่รับความวุ่นวายของมหานครใหญ่หายไปในพริบตาเลยจนหลังเสร็จพิธีคณะสงฆ์และสาธุชนหลายท่านต่างขอบคุณด้วยความซาบซึ้งแต่บอกว่ามันสงบมากมันนิ่งมากฉันไม่เคยเจอการทำสมาธิที่ทรงพลังง่ายและชัดเจนแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตจนหลายๆองค์กรมาติดต่อทาบทามให้ผมไปนำนั่งกับคนในองค์กรเขาบ้าง
1: โ
0: อ้สุดยอดเลยเนี่ยและอีกไม่กี่วันต่อมาทางคณะทำงานองค์กรพุทธเขาให้ผมบินข้ามเมืองเลยนี่จ้ะมาที่วัดมินกวางซึ่งวัดมินกวางอยู่มหานครซิดนีย์พระนำชาพุทธทุกนิกายอีกพันกว่าคนนั่งสมาธิน ี่เดี๋ยวนี่เราดูแล้วเราจะปลื้มนี่จ้ะ

0: ระหังสัมมาอะระหัง
1: โอ้สุดยอดแค่เอาสาธุสาธุสาธุโอ้สุดยอดนะแล้วว่าครับงานรูปเผยแพร่ในต่างแดนนั้นต้องเสียสละและลำบากมากครับทำไมอ่ะจนผมต้องบรรณาเป็นบทกลอนสถานโลก
2: ว้าว
1: โหนี่บทกลอนก็เก่งด้วยนะว่างานใจยากลำบากกายใจไม่ท
2: ้
1: อสู้เพื่อพ่อสู้เพื่อทำไม่ถอยหนีต้มชีวิตชีตังเมสร้างบารมี
2: คร
1: ับยอมชีพลีเพื่อวิชาถึงสุดธรรมสา
2: ธ
1: ุโอ้แล้วพ่อครับล่าสุดผมยึดพื้นที่สร้างสันติภาพโลกถึงขั้นนำชาวพุทธทุกนิกายทุกเชื้อชาติมาบูชาข้าพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายเหมือนๆสำเร็จแล้วครับโดยทุกคนฟังเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อที่ถ่ายทอดสดไปนี่จ้ะให้เขาฟังส่วนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมไม่สนใจผมมีหลักฐานครับนี่โอ้โหบูชาข้าพระที่วัดทำการเป็นเพื่อนจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครับนี่จ้านี่โอ้โหสาธุจ้าโอ้โหสุดยอดเลยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็ด้วยคำพูดหลวงพ่อที่บอกว่าไปทำออสเตรเลียสว่างสวยนะลูกและก็ทำได้สำเร็จและตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะทุ่มสุดใจโอ้โหสุดยอดเลยและสุดท้ายนี้ผมน้อมบุญทุกบุญถวายหลวงพ่อครับและกราบขอพรจากหลวงพ่อไปผมเผยแผ่จนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยครับก็ไปทำให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะจ๊ะในทุกคนทุกแห่งให้สำเร็จนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูสกู๊ปปื้มปลื้มออสเตรเลียกันจ้ะ
3: ผมพ่อธรรมชโยท่านให้โอวาทให้ไปทำออสเตรเลียสว่างสวยด้วยลูกพระอาจารย์ถือว่าเป็นคำสั่งเป็นภารกิจจะต้องทำให้สำเร็จให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนวิศวะที่บ้านทำหมู่บ้านจัดสรรสร้างบ้านขายเป็นความหวังของครอบครัวจบการศึกษาอยากจะบวช3เดือนเพื่อศึกษาธรรมะอยากจะนั่งสมาธิก่อนทำงานแต่พอเวลาบวชไปขออยู่ต่อยมพ่อยมแม่ญาติคัดค้านในวันครบ1ปีของการเป็นพระนวกะถ้าบวชต่อต้องเป็นพระประจำครอบครัวก็มาเราก็พูดตรงๆขอบวชไปเลยไม่ออกไปแล้วท่านก็ผิดหวังร้องไห้แต่เราใจแข็งคิดว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดแหละแต่เราก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีให้เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและพระศาสนาเขาเห็นความตั้งใจของเราก็เริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแม้จะมาควรมาวัดมาปฏิบัติธรรมมาบูชาข้าพระต้องใช้เวลาถึง10ปีกว่าทางบ้านจะเข้าใจและก็ยอมรับในการที่เรามาบวชตอนบวชพรรษา2ได้รับการติดต่อจากเจ้าคุณหลวงน้าธโมท่านชวนหาทีมงานไปออสเตรเลียเราก็สนใจหลวงพ่อก็บอกว่าอยากจะขยายวิชาการไปทั่วโลกเนื่องจากมีอายุพรรษาน้อยรับคุณที่วัดธรรมกายถึงพรรษา4ได้เดินทางไปเข้าพรรษา5ที่ออสเตรเลียเมื่อปี2543ก่อนเดินทางหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้โอวาทให้ไปทำออสเตรเลียสว่างสวยด้วยลูกพระอาจารย์ถือว่าเป็นคำสั่งเป็นภารกิจจะต้องทำให้สำเร็จให้งานพุทธศาสนาธรรมกายขยายไปที่ออสเตรเลียให้ดีที่สุดการบุกเบิกเริ่มต้นชาวบ้านที่เมืองซิดนีย์ได้จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในระหว่างนั้นเดินทางไปอ่างรัฐทุกเดือนเลยต้องไปลงพื้นที่หากัลยาณมิตรให้เข้าใจถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยในการเผยแผ่ชินธรรมกายของหลวงปู่ขยายคนปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในให้ได้สร้างบารมีใช้เวลา3ปีแล้วจะได้ขยายศูนย์สาขาตั้งที่เมลเบิร์นชาวบ้านเพื่อที่จะมาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีญาติโยมมามากขึ้นในยุคที่มีการเผยแผ่ดาวธรรมจากประเทศไทยพระอาจารย์ก็เป็นคนบุกเบิกในการส่งสัญญาณดาวธรรมของหลวงพ่อไปถึงออสเตรเลียคนก็ได้เห็นหลวงพ่อเทศนาสั่งสอนธรรมะของท่านเป็นธรรมะที่เรียบง่ายเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำความดีเรื่องของการเลิกอบายมุขเขาก็เห็นว่าธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยดีจังเลยเป็นประโยช

0: ต่อชุมชนสังคมต่อครอบครัวเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้การขยายงานของวิชาธรรมกายในประเทศออสเตรเลียเริ่มที่ขยายมากยิ่งขึ้นทุกๆศูนย์ก็มีคนมาเป็นหลักร้อยการขยายงานดีขึ้นมาเรื่อยตลอดระยะเวลา21ปีทางหมู่คณะญาติโยมวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้ร่วมเทร่วมแรงร่วมใจกันตลอดในการที่จะขยายงานพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อจนกระทั่งเราไปจัดซื้อบ้านหลังเล็กๆทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นในปีที่หลวงพ่ออายุ80ปีเป็นการถวายพุทธธรรมหลวงพ่อเราได้จัดซื้อโบสถ์ที่มีความสง่าสวยงามในใจกลางเมืองนครเมลเบิร์นมีความสะดวกในการเดินทางแล้วก็มีห้องปฏิบัติธรรมที่สามารถจุคนได้ถึง400ที่นั่งเป็นอาคารที่เหมาะสมต่อการใช้งานการเผยแพร่ต่อไปญาติโยมมาร่วมกิจกรรมในทุกงานบุญได้อย่างดีทีเดียวชุมชนของออสเตรเลียมีองค์กรพุทธทั้งประเทศตอนนี้มี600องค์กรเฉพาะในรัฐวิคตอเรียที่พระอาจารย์อยู่มี140องค์กรซึ่งก็มาจากหลากหลายประเทศทั้งพุทธเถรวาทพุทธมหายานและก็พุทธวัชรยานไปทำงานร่วมกับเขานโยบายของหลวงพ่อพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อที่จะร่วมกันทำงานศาสนาในออสเตรเลียให้กว้างไกลจุดสำคัญจัดวิสาขบูชานานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นวันสำคัญของโลกว่าพระธรรมกายของเราได้ร่วมกับองค์กรพุทธเมืองซิดนีย์และก็เมืองจัดขึ้นมาเนื่องจากงานวิสาขบูชานานาชาติจะมีการปฏิบัติธรรมเขาขึ้นบนพระอาจารย์ในการทำนั่งสมาธิทุกๆปีเรื่องของสมาธิเขาจะยอมรับวัดพระธรรมกายปีนี้เป็นปีที่ครบ25ปีวิสาขบูชานานาชาติก็ไปจัดที่รัฐสภาออสเตรเลียซึ่งงานนี้ก็จะมีผู้นำองค์กรพุทธตัวแทนของภาครัฐบาลก็คือประธานสภาแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็มีที่สมาชิกเอกอัครราชทูตหลายๆท่านมาร่วมงานพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสนำนั่งเจริญสมาธิภาวนาได้กล่าวถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้กล่าวว่าสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายโดยแนะนำเรื่องของศูนย์การกายฐานที่7กับประชุมนั้นVenerable หลวงพ่อธรรมชโย said World peace begins with inner peace World peace begins with inner peace
1: ต้องสมาธิเท่านั้นจึงจะทำให้ทุกๆคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราได้คือคนในโลกทุกๆคนถ้าหากมีความสุขแล้วจิตใจมันอิ่มใจแล้วนี่นะจ๊ะเกิดความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปอีกแล้วมีแต่ความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สันติภาพและความมั่นคงในโลกนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่าย
0: ๆหลังจากเสร็จการเจริญสมาธิภาวนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชื่อคุณคริสโบเวนก็ได้ขึ้นมากราบสุนทรพจน์วันนี้ได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิเขารู้สึกมีความปลื้มปิติดีใจมากก็มีความสงบมากเลยก็ต้องขอขอบคุณในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานขอบคุณพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ส่วนสมบัติจักรพรรดิของหลวงพ่อธรรมชโยที่ญาติโยมร่วมบุญมีนิสงส์มีประโยชน์มากๆจะไปสนับสนุนงานในทุกๆด้านในการดำเนินงานของวัดเป็นบุญหลายๆบุญจะทั้งบุญถาวรและวัตถุบุญการศึกษาบุญการปฏิบัติธรรมบุญการเผยแผ่ขอกราบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสลูกได้ไปปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พุทธศาสนาธรรมกายที่ออสเตรเลียได้สานงานเพื่อที่พระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและอาจารย์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาธรรมกายทั่วโลกซึ่งก็มีความปลื้มปิติใจทุกๆวันตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาลูกขอถวายอวยพรให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นผู้นำในการสร้างบารมีเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกๆตราบนานเท่านานผมก็จะตั้งใจทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาธรรมกายตราบจนสิ้นอายุขัยขอกราบขอบคุณหลวงพ่อ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้

มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามในทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ

แล้วก็ปิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเรียกว่าหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าว

ไว้ไปยึดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่

มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่

านที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมแต่สวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโอนหลังมีชาติที่สองจุดตัวปัตยานก
การเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจาก

เอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรม

แต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่ม

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้น

ครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คน

ความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญ

ทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ฟังพระ

0: ้สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะควา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะควา
2: พุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมขอถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่าของวัดพุทธบาหลีสู่การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งสำคัญของวัดพุทธบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดขึ้นณห้อง SPD 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนับเป็นบุญสำคัญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกของวัดพุทธบาหลีสถานที่ตั้งณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดพุทธบาหลีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่ผู้คนจากนานาประเทศเดินทางมาเพื่อสัมผัสความสงบความสุขและแรงบันดาลใจจากการนั่งสมาธิจากสถานที่แห่งนี้การปฏิบัติธรรมยังได้ขยายออกไปสู่ชุมชนและสถานที่ต่างๆทั่วเกาะบาหลีเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้เข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญพิธีอย่างเนืองแน่นได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าโดยมีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีและกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรคณะที่2กัลยาณมิตรจันทาทิพย์กัลยาณมิตรจิตติมากัลยาณมิตรสุยานีมานะชัยรักคณะที่3กัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและคณะที่4กัลยาณมิตรอดิศักดิ์กัลยาณมิตรวันเพ็ญกัลยาณมิตรวรพจน์วรรณสินในส่วนของท่านประธานพระป่าได้แก่กัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกและกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งแต่ละท่านในวันนี้ได้ทุ่มเทเสียสละสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังจากนั้นประธานสงฆ์คือพระครูธีรยานวิเทศประธานสงฆ์วัดพุทธบาหลีได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาพระครูธีรยานวิเทศเนื่องในวาระ32พรรษาและอายุวัฒนมงคล66ปีโดยมีกัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำมุทิตาพร้อมทั้งน้อมถวายดอกไม้และปัจจัยบูชาธรรมแด่ประธานสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้รับชมสื่อการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

0: นี้เจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าหลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและไทยในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในการนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกต่อด้วยคณะประธานรองได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติตามลำดับรวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นบริวารผ้าป่าซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาวัดพุทธบาหลีมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้ว 18,000 คนจาก119ประเทศทั่วโลกทุกกำลังศรัทธาที่ร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่สากลเพื่อนำพาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้ในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและคณะสงฆ์ให้พรค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วม งานทอดผ้าป่าวัดพุทธที่บาหลีนะคะก็มีความปลื้มปิติใจมากๆเลยเพราะว่าตัวในส่วนตัวเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปรับรองชาวต่างชาติที่มาจากบาหลีด้วยอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่มาคือน่ารักมากแล้วเหมือนอย่างที่หลวงพี่พูดเลยค่ะว่าแบบคุณยายท่านตามมาจริงๆเพราะว่าฝรั่งทุกๆคนที่มาเนี่ยบอกเลยว่ามีความรู้สึกผูกพันกับครูบาอาจารย์ของเราถึงขั้นที่ว่าบอกว่าอยากให้พระอาจารย์นำนั่งทุกรอบแล้วอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องครูบาอาจารย์ให้ฟังเขาจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นใครแล้วทำไมหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะถึงให้ความสำคัญกับคุณยายขนาดนี้หลวงพี่ประดิษฐ์ท่านจะมีแต่รอยยิ้มแล้วทุกครั้งที่ได้เห็นท่านได้เห็นเวลาท่านนำต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิอย่างที่เราเห็นเลยท่านจะนำฝรั่งเป็นภาษาไทยแต่ว่าฝรั่งอ่ะฟังแล้วมันเข้าไปที่ใจเขาเพราะถูกถามเวลาถามฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาบอกเลยบอกว่าเวลาที่พันเตประดิษฐ์นำนั่งสมาธิเนี่ยข้างในเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์และเขารู้สึกเลยว่าเขาสัมผัสได้ถึงครูบาอาจารย์ของเราค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำบุญกับที่เนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าที่ศูนย์บาหลีนี่ก็คือสามารถรวมชาวต่างชาติได้ถึง 20,000 กว่าคนแล้วยังไม่พอมาจาก100ประเทศเท่ากับว่าเราเนี่ยทำบุญกับศูนย์สาขาเดียวแต่ว่าได้บุญกับชาวโลก110กว่าประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะที่มีโอกาสก็ได้มาทำบุญกับวัดพุทธบาหลีด้วยแล้วก็เรามาช่วยกันขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วไปตามลูกหลานครูบาอาจารย์กลับมาให้มาเต็มลานธรรมของเราให้ได้ในเร็ววันนี้เลยนะคะซึ่งหนูเชื่อว่าบาหลีจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่จะทำให้การรวมคนล้านสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์เราก็เป็นทีมที่เข้มแข็งเราก็มีความเบิกบานในการรวมคนอย่างแท้จริงค่ะก็คือประทับใจทุกๆอย่างไม่ว่าจะมาทำหน้าที่เป็นวอลันเทียร์มาทำหน้าที่อาสาสมัครหรือว่าจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในระดมทุนก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ที่พระอาจารย์ท่านให้โอกาสเราในการทำทุกๆหน้าที่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนในทุกๆส่วนแล้วก็อยากจะเชิญทุกๆท่านเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถมาดูแลชาวต่างชาติได้อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งในการตามต่างชาติเข้ามาเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้มีที่พึ่งทางใจและให้เขาได้มีแสงสว่างในการดำรงชีวิตค่ะ
0: ด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดพิธีมอบโลกเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดพิธีมอบโลกเกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน157คนจาก34สถาบัน

ณห้องปฏิบัติธรรมมหารัตนวิหารคตค29วัดพระธรรมกายโดยในช่วงแรกเป็นพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ซึ่งน้องๆชมรมพุทธได้รับชมประมวลภาพจิตอาสาวันคุ้มครองโลกและกิจกรรมชมรมพุทธทั่วประเทศซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในงานบุญใหญ่ระดับประเทศทั้งการจัดเตรียมภัตตาหารและดูแลต้อนรับคณะสงฆ์นับเป็นการฝึกฝนตนเองในด้านการทำงานเป็นทีมการเสียสละและการมีจิตสาธารณะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มนทรสิริทโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธประจำปีการศึกษา2569และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44เพื่อมอบหมายภารกิจสำคัญในการเป็นแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อมาเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนกิจกรรมวันคุ้มครองโลกในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าให้กับผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมตัวแทนอาจารย์ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสร้างเยาวชนคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นผู้นำที่ดีให้กับประเทศชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจ

ลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายหน่วยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกคนต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรสุรพรวีรศรและกัลยาณมิตรชรแลนสลีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมจำนวน2คณะได้แก่กัลยาณมิตรลีออนแลนสลีย์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรเจมมี่โกวิทจินดาชัยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทย

ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนจำนวนมากมายเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิชโชได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่พำนักอยู่ในนครบอสตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรนฤมลรือชามอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราจากนั้นพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและร่วมกันน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรประภาพรคาลเดรอนและกัลยาณมิตรอัครพักทานพิธีถวายทิพยบุพผามาลาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวันทวินสุบันและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์

เรื่องชีวิตเป็นของน้อยจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าระเบิดเวลาที่เรียกว่าวิบากกรรมจะมาส่งผลกับเราเมื่อไหร่ดังนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนให้สั่งสมบุญและทบทวนบุญไม่ให้ขาดก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องไทยธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวต่างชาติผู้สนใจในการพัฒนาจิตใจและรักในการฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น21

ทำเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ FOC for Meditation หรือ4สอแห่งการนั่งสมาธิอันเป็นการสรุปการปฏิบัติสมาธิทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาให้อยู่ในหลักการ4ประการที่ทำงานร่วมกันเหมือนขาเก้าอี้ทั้ง4ข้างขาดข้างใดข้างหนึ่งเก้าอี้ก็ตั้งอยู่ด้วยดีไม่ได้โดยสอที่1 Consciousnessหรือสติคือการรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนในขณะนี้ไม่ใช่การบังคับหรือวิเคราะห์แต่คือการมีสติรู้อยู่กับจุดเดียวอย่างเบาและเป็นธรรมชาติสอที่2 comfort หรือสบายมี2ด้านคือสบายกายด้วยการคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและสบายใจด้วยการวางภาระความคิดทั้งหมดลงชั่วคราวและที่สำคัญคืออย่าไล่ตามความสบายในอนาคตจงพอใจกับความสบายที่มีอยู่ในขณะนี้เพราะความพอใจนั้นเองที่จะทำให้ความสบายเพิ่มพูนขึ้นเองสอที่3 consistency หรือความสม่ำเสมอมี2ระดับคือในชีวิตประจำวันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเหมือนออกกำลังกายและในระหว่างนั่งสมาธิรักษาสติและความสบายให้ต่อเนื่องอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่ใจวอกแวกแล้วพากลับมาคือการสร้างความต่อเนื่องและสอที่4 consideration หรือสังเกตใช้หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ใช้ระหว่างนั่งโดยถามตัวเองว่าวันนี้สติเป็นอย่างไรความสบายเป็นอย่างไรอะไรที่ช่วยได้และอะไรที่ควรปรับการพิจารณาแบบนี้ทำให้การปฏิบัติเป็นของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิได้ดีมากๆเพราะเมื่อเริ่มรู้หลักและเริ่มนั่งสมาธิเป็นก็สามารถปรับและนำทางตัวเองได้ในทุกรอบในการนั่งครั้งนี้ผู้เข้าร่วมคลาสที่เห็นดวงสว่างไปทั่วบริเวณบางท่านตกศูนย์กลางกายและทุกท่านได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งจนหลายท่านกล่าวว่าอยากมานั่งสมาธิที่วัดทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดน่านอันดับที่5จังหวัดบึงกาฬอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดภาวนานางาโนอันดับที่3วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่4วัดพุทธนอร์ไรเวสฟาเรนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบรอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbiteworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณธรรมวาทีเกณจิวิวัฏฏิผู้พูดเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พุทธานุภาพธรรมานุภาพและก็สังฆานุภาพเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณเพราะเป็นอจินไตยอยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุดซึ่งจะให้เข้าใจได้ด้วยการนึกคิดด้นดาวเอาตามหลักตรรกวิทยาหรือศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่านั้นผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมักจะประสบกับอนุภาพของพระรัตนตรัยอยู่เสมอเจอแต่ในเรื่องอัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากใจของ

สิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระรัตนตรัยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในไอยิกาสูตรว่าผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้สั่งสมบุญจักไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมกรรมอันมีผลในภายหน้าพึงทำแต่กรรมดีเท่านั้นเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จนอกจากจะอาศัยความรู้และความสามารถแล้วน่ะยังต้องอาศัยบุญเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญเพราะเกิดเป็นมนุษย์จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องอาศัยบุญเป็นพื้นฐานถ้ามีบุญน้อยการจะได้ความสุขและความสำเร็จมาแต่ละครั้งก็ใช้เวลายาวนานและยากลำบากเหลือเกินแต่ถ้าหากบุญมากขึ้นมาหน่อยก็เหนื่อยน้อยลงถ้าบุญมากเต็มที่แทนที่บุคคลนั้นจะวิ่งไปหาความสุขแต่ความสุขและความสำเร็จจะวิ่งเข้ามา

ท่านได้สมบัติอัศจรรย์ได้สมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องโดยไม่ต้องเสียเวลาแสวงหาทรัพย์ให้ยากลำบากเลยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะพบชาติในอดีตท่านมหาเศรษฐีเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกันเอาไว้มากเคยเป็นยอดนักเสียสละชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขีดถึงคราวบุญนั่นเองที่อำนวยผลให้ท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งคือได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ

ทะได้กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกมันเกิดเป็นนรกการเทพบุตรแล้วพอมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็จุติจากเทวโลกมาเป็นบุตรเศรษฐีชื่อพัทจิกุมารพัทจิกุมารเป็นบุตรคนเดียวของพัทธิยะเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกฏิมีปราสาทถึง3หลังเนื่องจากท่านมีสมบัติมากทำให้ชาวพนครเกิดการแตกตื่นอยากจะมาดูสมบัติของพัทจิกุมารเมื่อมาดูแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีไม่อิ่มไม่เบื่อในการได้ทัศนาความวิจิตรพิสดารของมหาปราสาทแต่ละวันก็จะมีผู้คนมาชมกันอย่างหนาแน่นทีเดียวครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึงเมืองของท่าน

นึกถึงบุญด้วยความปลื้มปิติตลอดเวลาพอตกตอนกลางคืนขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในอาสมใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เกิดฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาสายฟ้าก็ได้ฟาดลงมาใส่ตัวท่านพอดีทำให้ท่านถึงแก่มรณภาพแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำให้ท่านได้ไปเสวยที่ประยสมบัติในดุสิตบุรีเป็นเวลายาวนานมาถึงคราวสร้างบารมีก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านก็ได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายผ้าไตรจีวรกับพระภิกษุสงฆ์จำนวน 68,000 รูปมหาทานบารมีในครั้งนั้นส่งผลให้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยทิพยสุขตลอดชั่วอายุของชาวสวรรค์และในชาติก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีอนุภาพมากนั่นเองพระพัทธชิกุมารบรรลุพระอรหัตแล้วพระบรมศาสดาทรงให้พัทธชิกุมารบรรพชาแบบเอหิภิกขุร่วมประทับอยู่ในพัทยนครเจ็ดวันเพื่อฉลองศรัทธาท่านพัทยเศรษฐีจากนั้นเสด็จกลับวัดพระเชตวันในระหว่างนั่งเรือข้ามแม่น้ำคงคานั้นพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พัทชิภิกษุผู้บวชใหม่ได้เพียงเจ็ดวันได้นั่งร่วมเรือลำเดียวกับพระองค์ในขณะที่เรือได้ล่องไปถึงกลางแม่น้ำคงคาก็ตรัสถามว่าพัทชิพระสาททองที่เธอเคยอยู่ในสมัยที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะในอดีตชาตินั้นน่ะอยู่ตรงไหนท่านพัทชิกราบทูลว่าจมอยู่ในน้ำข้างล่างนี้พระเจ้าค่ะว่าแล้วท่านก็ดำลงไปในน้ำด้วยฤทธานุภาพแล้วเกี่ยวยอดปราสาทขึ้นมาปราสาทซึ่งสูง25โยชน์ได้โผล่พ้นจากน้ำแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศแสดงให้หมู่ภิกษุสงฆ์และมหาชนได้เห็นว่านี่เป็นปราสาททองของท่านเองในสมัยที่เคยเป็นพระราชามาก่อนท่านได้เคยเสวยสุขอยู่ในปราสาทหลังนี้ประหนึ่งอยู่บนสวงสวรรค์ทีเดียวจากนั้นพระเถระก็ปล่อยให้ปราสาทจมลงไปในแม่น้ำคงคาเหมือนเดิมที่ยังไม่อันตรธานหายไปก็เนื่องจากเทพบุตรซึ่งเคยร่วมสร้างบุญกับท่านในสมัยที่เป็นช่างสารสองพ่อลูกจะมาอุบัติเป็นพระราชานามปสังขะปราสาทนั้นจากตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรองรับการมาเกิด

ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวน่ะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

0: ดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ขรหิตชาดกครั้งหนึ่งพระพุทธศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนกลางมหานครสาวัตถีทรงปรารภพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นภิกษุผู้ถูกเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งปวงกล่าวติเตียนเหตุเพราะท่านผู้นี้ถูกอำนาจกิเลสครอบงำให้อยากได้อยากมีและอยากเป็นเจ้าของทรัพย์สิ่งของต่างๆไม่จบสิ้นเครื่องบริขารต่างๆจึงถูกสะสมไว้เกินความพอเพียง
1: งามเหลือเกินถ้านับชิ้นนี้ด้วยเราก็สะสมได้10ชิ้นแล้วสินะดีจังเลย
0: มิใช่แต่บริขารสมควรแก่สงฆ์เท่านั้นที่ภิกษุรูปนี้เก็บสะสมไว้เขายังสอบหาสิ่งของมีราคาอื่นๆไว้ครองอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันเพียงเพื่อความสุขที่ได้กล่าวว่านี่ของตนนั่นก็ของตนแค่นั้นเอง
1: ของชิ้นนี้ของเราช่างสวยเหลือเกินนั่นก็ของเรานี่ก็ของเราของเราทั้งหมดสุขใจจริง
0: ๆสิ่งอันน่ารังเกียจและถูกติเตียนของภิกษุรูปนี้อีกประการคือการชอบแย่งชิงอวดอ้างเอาสิ่งของสาธารณะมาเป็นของตน
1: อ้าวท่านปล่อยผ้าชิ้นนั้นเลยอาตมาจองไว้ตั้งแต่เห็นเขาเอามาถวายสังฆทานแล้วอาตมาเห็นก่อนฉะนั้นก็ต้องเป็นของอาตมาเอามาเลยเอามาเลยไม่ต้องจับ
2: อะไรกันแม้แต่ของที่ผู้ใจบุญเอามาถวายยังคิดจับจองเป็นเจ้าของได้อีกหรือเนี่ย
0: นานวันเข้าคำติเตียนเรื่องกิเลสอยากได้อยากครอบครองของภิกษุรูปนี้ก็เฉาไปทั้งพระวิหารซึ่งแน่นอนว่าต้องรบกวนสู่พระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐด้วย
3: ท่านเป็นภิกษุ

0: สุขสงฆ์อยู่ในพระธรรมวินัยทำไมท่านไม่เคารพกฎของสงฆ์ยึดมั่นในพระธรรมวินัยเลยเล่าฉะไหนยังสนใจแต่เรื่องกิเลส
1: อิจฉาที่เรามีของเยอะกว่าละสิน่าเบื่อจริงๆเลย
2: องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาที่คุณสงเคราะห์ภิกษุให้พ้นจากเงากิเลสแห่งโลภและหลงนั้นดูก่อนภิกษุธรรมดากิเลสนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ติเตียนมาแล้วในการก่อนเธอมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำมีวาสนาได้บวชในพระศาสนาเช่นนี้ฉะไหนยังกระสันด้วยอำนาจกิเลสที่แม้สัตว์เดรัจฉานก็ติเตียนอีกเล่าครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสเล่าครหิตตชาดกอบรมภิกษุดังนี้หิมวันตประเทศอันคลาคล่ำด้วยสรรพชีวิตและนักพรตชีไพรในอดีตยังมีวานรน้อยตัวหนึ่งกำเนิดขึ้นกลางฝูงวานรจำนวนมากออกติดตามฝูงหาผลไม้กินจนเติบใหญ่อยู่ในหิมพาน
3: เจ๊กๆๆๆเพื่อนเราหายไปไหนหมดเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเอง

0: เคราะห์ร้ายวันหนึ่งวานรตัวนี้ถูกพรานป่าจับได้จึงนำออกจากป่ามามัดไว้ในหมู่บ้านเพื่อถวายต่อพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์พาราณสี
1: ได้เวลาเดินทางแล้วลิงน้อยเอ๋ยเจ้าจะได้อาศัยพระราชนิเวศอยู่ให้สบายอย่าโวยวายไปเลย
2: จิ๊ดปล่อยเราไปเดี๋ยวนี้เราไม่ไปอยู่ไหนทั้งนั้นแหละ
0: วานรตัวนี้มีสติปัญญาติดตัวมาแต่ปางก่อนกุศลกรรมอันดีเช่นนี้เป็นรางวัลของผู้เคยทำบุญทานไว้ใครพบเห็นก็รักใคร่เมตตา
2: เจ้าลิงน้อยนี่ช่างน่ารักจริงๆดูท่าทางฉลาดกว่าลิงธรรมดาเลยนะเนี่ยขอบใจเจ้ามากที่นำมาให้เราทหารนำของรางวัลมามอบให้ทานคนนี้หน่อย

0: ทรงบัญชาให้พรานดูแลวานรนั้นในพระราชอุทยานยามทรงว่างราชกิจก็มักสำราญพระทัยกับความฉลาดของลิงตัวนี้อยู่เสม
1: อเอ้าเลือกซิว่าผลสาลี่ที่เจ้าชอบน่ะมันอันไหนฉลาดจริงๆรู้จักซะด้วย
0: จากเดือนผ่านไปเป็นปีวานรจากหิมพานต์ก็ยิ่งฉลาดใกล้เคียงมนุษย์ขึ้นทุกที
2: เจ้าลิงน้อยตัวนี้รบเร้าที่จะนำผลไม้เนี่ยมาถวายพระองค์พระยะค่ะ
1: เจ้าลิงน้อยของข้าเจ้ารู้จักนำผลไม้มาถวายเราด้วยแล้วนี่มาๆมาน่ารักจริงๆเลยเจ้านี่ฉลาดขึ้นทุกวัน
0: ด้วยความที่วานรนั้นมักนำผลไม้มาถวายอยู่เสมอๆวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงระลึกได
1: ้ชะลอยลิงน้อยคงสำนึกรักบ้านเกิด

0: นำสัตว์ผู้ร่วมทุกตัวนี้กลับสู่มาตุภูมิของมันด้วยเถิด
1: ไม่นานต่อมานายพรานก็เดินทางเข้าถึงกลางป่าหิมพานต์ใกล้ถิ่นเดิมที่เคยจับตัวลิงน้อยได้จึงมอบอิสรภาพแก่กันตรงนั้น
2: ลาก่อนเจ้าลิงน้อยหวังว่าคงจำทางกลับบ้านของเจ้าถูกนะ
1: เวลานั้นหิมวันตประเทศเขตวานรนิวาสก็คลึกครื้นด้วยความยินดีในการกลับมาของลิงในฝูงผู้จากไปนับปี
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเจ้าลิงน้อยนั้นกลับมาแล้วนะไปต้อนรับกันเถอะพวกเราไปไปไปไปไป
4: จริงเหรอดีจังเลยไม่รู้เขาไปไหนมามารีบไปกันเถอะข้าจะให้ลิงน้อยนั้นน่ะเล่าให้ฟังสักหน่อย
1: เหมือนอคันตุกะมายืนลิงผู้คืนสู่เหย้าจึงได้รับเกียรติให้นั่งที่โล่งแจ้งเป็นจุดเด่น
5: สวัสดีเราจากที่นี่ไปนานแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะเราคิดถึงพวกท่านมากเลยพวกท่านน่ะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันใช่ไหม
1: ว่านอนผู้กลับสู่บ้านเกิดบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ในพาราณสีจนหมดแต่กับความประพฤติของมนุษย์กลับไม่อยากพูดถึง
3: ทำไมล่ะทำไมเจ้าถึงไม่อยากเล่าเรื่องความประพฤติของมนุษย์ให้เราฟังล่ะ
4: นั่นน่ะสิเราอะอยากรู้จังว่ามนุษย์พวกนั้นน่ะเขาเป็นยังไงกันเล่ามาเถอะนะเล่ามาเถอะข้าเนี่ยอยากจะรู
1: ้ลิงตัวอื่นๆรบเร้าอยู่นานว่านอนน้อยนี้ก็ไม่ยอมปริปากเล่าเรื่องนี้แต่อย่างใดจนถึงกับมีลิงอาวุโสขึ้นมาขอร้องลิงตัวสำคัญของพระเจ้าพรหมทัตจึงจำใจบอกเล่าเรื่องมนุษย์ให้ฟัง
6: เล่ามาเถอะเจ้าลิงน้อยถือว่าเป็นการให้ความรู้แก่พวกเราชาวลิง
5: ความจริงอ่ะเราไม่อยากพูดถึงผู้มีชีวิตพวกนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแต่หากพวกท่านอยากรู้จริงๆเราจะเล่าให้ฟังทุกๆคนไม่ว่าวรรณกษัตริย์พราหมณ์หรือพ่อค้าแต่ละคนทั้งหลายนั้นต่างไม่เคยเพียงพอในสิ่งที่พวกเขามีอยู่ต่างพากันกล่าวแต่ว่าสิ่งนั้นของเราตั้งแต่พูดได้จนตายลงตั้งแต่เราไปอยู่ที่นั่นเราก็ได้ยินแต่คำนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่เราถูกปล่อยตัวออกมาแม้แต่ตัวของเราเองก็กลายเป็นของสิ่งนั้นของเขาเหมือนกันพวกเขากลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยที่ชอบสนุกสนานเอาประโยชน์กับการฆ่าฟันผู้อื่นทำลายผู้อื่นเพื่อความอยู่ต่อไปของตน
7: นั่นไงฝีมือข้าลูกธนูโดนลำตัวลานั้นเต็ม
8: ๆโอ้ยของเจ้ายิงตั้งหลายดอกถึงจะถูกของข้านี่ดอกเดียวครั้งเดียวปักคอเลย
5: พวกมนุษย์มักช่อฉนเอาเปรียบกันในประโยชน์โชคลาภเป็นอาจินมนุษย์ลักขโมยกันตลอดเวลาโดยไม่เคยนั่งคิดทบทวนถูกผิด
2: เฮ้ยอันนี้ข้าจะยักยอกไว้เองเจ้ารีบเอาไปซ่อนไว้ด้านโน้นเร็วเข้าเดี๋ยวจะมีใครมาเห็นของดีเลยนะเนี่ย
5: การครองเรือนมีคู่ของชายหญิงก็มีไม่น้อยที่พวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหญิงหนึ่งอาจร่ำลาสามีประหนึ่งอาวรห่วงใยแต่ในเวลาเดียวกันก็มีชายอื่นมาสำรองระเริงชู้กัน
9: พี่จ๊ะอย่าไปนานนักนะจ๊ะน้องกลัวจะอยู่คนเดียวไม่ได้ฮึไปเลยไปหลายวันเลยก็ดีจะได้มีเวลาอยู่กับชู้รัก
5: ชายอันเป็นชู้กับสตรีของคนอื่นก็มีสตรีอีกคนเป็นเจ้าของอยู่แล้วเช่นกัน
7: น้องจ๋าพี่ต้องไปต่างจังหวัดสัก 2-3 วันน่ะเจ้าอยู่คนเดียวระวังตัวด้วยนะจ๊ะพี่น่ะเป็นห่วงเหลือเกิน มีเวลาตั้ง 2-3 วันแอบไปหาชู้รักเราดีกว่าม
5: นุษย์มีการเป็นอาภรณ์แม้สวดมนต์ภาวนาสักเท่าใดก็ไม่อาจเข้าถึงพระธรรมบริสุทธิ์ได้จริงอีกผู้คนอันห่างธรรมะแทบทั้งแผ่นดินก็ยังประพฤติผิดทางวาจาน
10: ายข้าเป็นคนดีมากเลยเจ้าไว้ใจเถอะลงคะแนนให้นายข้าแล้วเจ้าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แน่เอานี่เงินเล็กน้อยเอาเก็บไว้ใช้ถ้านายข้าได้รับเลือกเจ้าจะได้มากกว่านี้อีก
5: ทั้งยังมีคนบาปผู้อ่อนแอที่ใช้น้ำเมาเป็นที่พึ่งแก่ตนพวกเขาดื่มเพื่อให้ลืมเกรงกลัวเจ้านายลืมเกลียดกลัวภรรยาชั่วขณะพวกเขาทำลายบุคลิกและสุขภาพตนเองด้วยน้ำเมากันเป็นนิด
4: ดื่มเข้าไปเถอะเราเนี่ยดื่มแล้วมีอะไรดีขึ้นมาบ้างไหมงานก็โดนไล่ออกหนี้สินอีกก็ล้นพ้นตัวไม่รู้จักหางงหางานทำฉันละเซ็งจริงๆกับแกเนี่ยฮะ
11: เฮ้ยโถเมียจ๋าอย่าโกรธไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแกเร็วเอ้ยอย่างน้อยเราเนี่ยก็ทำให้พี่มองน้องสวยขึ้นนะจ๊ะ

0: ที่สำคัญมนุษย์ยังแบ่งแยกหมู่เหล่ากันโดยยกตนและพวกตนว่าถูกต้องว่าดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
1: นายข้าถูกนายเจ้าละผิด
2: นายของเจ้านั่นแหละที่โกงกินนายของข้าดีกว่า
0: ชาติพันธุ์ของมนุษย์เคยสูญสลายไปแบบล้างเผ่ากันมาแล้วหลายกับหลายกันเพราะการถือกิเลสตัณหาของเราเรานี่แหละเพื่อนลิงทั้งหลายเอ๋ยด้วยเหตุนี้ยังไงล่ะเราถึงไม่อยากกล่าวถึงมนุษย์นัก
3: วานรทั้งฝูงเมื่อได้รู้ถึงพฤติกรรมมนุษย์เช่นนั้นก็พากันติเตียนบางก็ชำระล้างหูของตนแล้วร่วมใจกันย้ายถิ่นฐานให้ไกลจากมนุษย์เข้าไปในป่าลึกสุดๆของหิมพานต
4: ์จุ้ยจี้ฮักอาย
2: ถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เลวร้ายเช่นนี้นะเราไม่ขอให้เจ้าเล่าให้ฟังดีกว่าจุ้ยฟังแล้วขนลุกเลยอ่ะ
4: จี้น่าเกลียดน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะชาติเนี้ยขอเลยนะอย่าให้พบให้เจอกันเลย
3: พระพุทธศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาครหิตชาดกนี้จบแล้วทรงประกาศสัจธรรมเป็นอริยสัจภิกษุผู้มีกรรมแต่ปางบันก็ตั้งจิตมั่นในโสดาปัตติผลคือเข้าใจพระธรรมบรรลุโสดาบันในพุทธกาลต่อมาฝูงวานรแห่งหิมพานต์กำเนิดเป็นพุทธบริษัทวานรผู้เลิศปัญญาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: กัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทิจามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทิจาแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระ

ทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดี

แล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆก็ให้สังเกตดู

การหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างนี้มาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องปรับหลักกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลก

ครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์

แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้นะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์จริงของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ก่อน

แค่สักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเวจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรี

จเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะ

ครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆแล้วนั่นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆ

เปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นวับวับแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้ควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังพันธามิสัพพะโสมเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเข้าวัดเมื่อปี2528เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารโลกทิพย์ทำงานหนังสือกฎแห่งกรรมตายแล้วไปไหนพร้อมนั้นเขียนและสัมภาษณ์ต่อมาก็มาเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ดอกหญ้าและต่อมาก็ได้เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เล็กๆแห่งหนึ่งสำหรับที่วัดลูกก็ได้มาช่วยงานวารสารอยู่ในบุญช่วยเขียนคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษซึ่งแล้วแต่พระอาจารย์จะมอบให้ค่ะและลูกก็อยากจะช่วยงานเผยแผ่ของหลวงพ่อตามความสามารถที่ลูกมีอยู่ให้ได้มากที่สุดค่ะลูกนั้นมีพี่น้อง5คนตัวลูกนั้นเป็นคนที่4มีพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อของลูกมีอาชีพเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่นี่มีทั้งผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองและจนผู้ร้ายที่ปล้นฆ่าสร้างความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอันมากซึ่งยุคนั้นเหตุการณ์น่าจะใกล้เคียงกับที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคนี้ดังนั้นในวันหยุดพ่อก็จะไปเสาะแสวงหาพระเครื่องต่างๆรวมทั้งไปกราบพระภิกษุที่วัดต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจเสมอมาคือหนึ่งพ่อก็ได้ยินเสียงน่ะมาบอกในความฝันว่าจะให้คาถาหนึ่งบทให้ไปเอาตำราเล่มหนึ่งที่ปู่คงนำมาถวายพระอาจารย์ปลอดวัดนาเขลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากฝันนั้นแล้วพ่อก็ไปตามหาตำราเล่มนี้จนเจอเมื่อเจอแล้วพ่อก็เอาหนังสือมาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะให้คาถาไหนก็ขอให้เปิดหน้านั้นพอกล่าวจบตำราก็เปิดตรงหน้าที่มีชื่อคาถาว่าหัวใจฤาษีเมื่อท่องคาถานี้จบพ่อก็จะอธิษฐานขอพระเครื่องมือจะสั่นแล้วมือจะพาไปเจอสิ่งของแต่พ่อบอกว่าของมีค่าใดๆพ่อนั้นไม่ต้องการอะไรเลยพ่อชอบพระเครื่องจึงอธิษฐานขอแต่พระเครื่องไว้บูชาเท่านั้นต่อมาเมื่อพ่อได้ข่าวว่าที่ไหนมีกรุพระแตกพ่อก็จะไปที่นั่นเมื่อไปถึงแล้วก็ท่องคาถาหัวใจฤาษีแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็ได้พระเครื่องเกือบทุกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อได้ท่องคาถาหัวใจฤาษีและอธิษฐานขอพระเครื่องสามองค์จากพื้นโล่งๆนั่นแหละพออธิษฐานจบก็มีพระเครื่องปรากฏทั้งหน้าเอาละสิแต่ครั้งนั้นมีพระเครื่องเกินที่ขอไว้นี่เมื่อจะหยิบทั้งหมดแล้วเครื่องที่เหลือก็ได้วิ่งทะลุพื้นทรายหายเข้าไปในถ้ำทันทีจึงได้เฉพาะที่ขอไว้สามองค์เท่านั้นบางครั้งเมื่อได้ข่าวว่าถ้ำแห่งหนึ่งมีพระเครื่องระหว่างทางจะได้กลิ่นหอมดอกลำเจียกโบราณตลอดทางไปกันหลายคนนะแต่ไม่มีใครได้กินเลยมีพ่อเพียงคนเดียวได้กลิ่นพ่อบอกว่ามันได้กลิ่นดอกลำเจียกเมื่อไรแล้วก็จะได้พระเครื่องนำกลับมาบูชาทุกครั้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพ่อก็มีพระเครื่องมากมายรวมทั้งพระของขวัญรุ่นหนึ่งของหลวงปู่วัดปากน้ำได้มาจากเพื่อนของพ่อและปัจจุบันลูกก็ได้รับมรดกพระของขวัญรุ่นหนึ่งไว้บูชาต่อจากพ่อแล้วพระเครื่องมากมายนั้นเราจะทำยังไงล่ะเพราะปัจจุบันพ่อก็มีอายุ77ปีแล้วแม่ลูกเกิดในตระกูลเศรษฐีซึ่งกงคือพ่อของแม่มาจากเมืองจีนไม่ได้เรื่องจีนตอนนี้ได้แต่งงานกับคุณยายรักสาวไทยเป็นคนไทยมีอาชีพค้าขายของจำเป็นทุกชนิดทั้งเรือว่าไปถึงท่าเรือไหนก็จะจอดขายทุกท่าเรือค้าขายหลายปีจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีตามก็สร้างบ้านหลังใหญ่แล้วก็ได้เปิดร้านค้าขายที่บ้านแล้วก็เป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านอีกด้วยแม่ซึ่งเป็นสาวสวยและร่ำรวยในหมู่บ้านได้แต่งงานกับพ่อซึ่งเป็นพ่อไม้และมีอายุมากกว่าหลายปีด้วยความเป็นชอบของผู้ใหญ่ทำให้แม่เสียใจมาก

0: แล้วขอร้องว่าอย่าทำอะไรเขาเลยนี่มาสารภาพจ้ะรวมทั้งได้เล่ารายละเอียดการจ้างค่าทั้งหมดให้ฟังแล้วก็บอกให้พ่อว่าให้ย้ายออกไปจากหมู่บ้านนี้ให้เร็วที่สุดอย่าอยู่เลยท้ายสุดก็ได้ถามพ่อว่าแขวนพระเครื่องอะไรนะรุ่นไหนจึงทำให้ปืนทำอะไรพ่อไม่ได้พอได้คำตอบเสร็จมือปืนก็เดินจากไปจากนั้นพ่อและแม่พ่อแม่และลูกๆ ก็ย้ายมาอยู่อีกอำเภอหนึ่งแล้วพ่อก็สั่งห้ามไม่ให้แม่ค้าขายเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกพี่สาวคนโตของลูกเมื่อแม่ตั้งท้องฝันว่าญาติตายไปแล้วเอาดอกกุหลาบมาให้หนึ่งดอกบอกว่าอีก15ปีจะมาเอาคืนซึ่งหมอพิสายุติ15ปีวันหนึ่งพิสาได้ไปงานเผาศพของเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านพิสาก็บ่นว่าไม่ค่อยเสียสบายพอกลางคืนก็ร้องกรีดแล้วก็พูดเพ้อด้วยความหวาดกลัวว่าเห็นผีเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาวนเวียนอยู่รอบๆมุ้งและจากวันนั้นเป็นต้นมาพิสาก็กลายเป็นคนที่มีอาการหวาดผวาแล้วก็ได้ยินเสียงบอกให้ไปฆ่าตัวตายโดยเธอใช้ผ้าผูกคอห้อยก็คือแต่ไม่ตายเพราะพี่สาวผูกผ้ารัดคอไม่เป็นน้ำซ้ำพี่สาวยังได้ยินเสียงว่าฆ่าเธอฆ่าตัวตายเถอะอยู่ไปก็ไม่มีใครรักพี่สาวก็เลยทำตามเสียงกระโดดจากชั้น2ของบ้านเราในเวลากลางคืนตายไหม
1: ไม่ตาย
0: แต่ไม่ตายค่ะรับพอตอนเช้า แม่เปิดประตูบ้านออกมาก็เห็นพี่สาวนั่งอยู่นอกบ้าน เพราะโดดไม่เป็นเลยขาแพลงเท่านั้นส่วนในช่วงแรกแม่กับพ่อเขาคิดว่าพี่สาวเนี่ยโดนของจึงได้พาพี่สาวไปรักษาทั้งหมอหลวงและหมอสายเวชหมดเงินทองไปมากมายแล้วพี่สาวก็ต้องยุติการเรียนในที่สุดต่อมาแม่ก็ได้พาพี่สาวไปรักษาที่โรงพยาบาลประสาทจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางช่วงที่พี่สาวไม่สบายมากๆจะมีอาการตาขวางพูดเพ้อเจ้อคนเดียวแม่ก็จะพาไปอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทเป็นเดือนอาการดีขึ้นก็พากลับมาบ้านแม่ต้องคอยดูแลตลอดเลยต่อมาพี่สาวก็เป็นโรคเบาหวานและเสียชีวิตเมื่ออายุได้45ปีน้องชายก็สุดท้องซึ่งเป็นลูกคนที่5ได้มาบวชพระธรรมทายาทรุ่นที่13เมื่อปี2528ลูกได้รู้จักวัดพระธรรมกายกับพระน้องชายนะมาบวชเขาเป็นวิศวกรในต้องคุมการทำงานภาคสนามเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548ขณะที่เขาคุมการก่อสร้างเขื่อนหินริมฝั่งทะเลมาบตาพุบที่อระยองก็ได้เจอภัยธรรมชาติที่มีคลื่นลมแรงมากน้องชายต้องทำงานเสี่ยงชีวิตท่ามกลางคลื่นลมและงานก็เสียหายมากทั้งยังมีความกดดันจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ควบคุมงานสำหรับลูกมาเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานและก็มีครอบครัวปัจจุบันลูกมีลูกชาย2คนซึ่งลูกพาเข้าวัดมาตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะเมื่อปี2534ขณะตั้งครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์2เดือนครึ่งเราทำงานกวาดบ้านถูบ้านตามปกติแต่คืนนั้นเริ่มมีอาการตกเลือดตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มในช่วงดึกสงัดลูกก็ได้ลุกเข้าห้องน้ำตอนนั้นก็มีก้อนเนื้อหล่นลงไปในโถชักโครกลูกไปหยิบขึ้นมาดูเห็นเป็นก้อนเท่ากำปั้นมีถุงห่อหุ้มแล้วก็มีรอยฉีกขาดประมาณ1เซนติเมตรเห็นดวงตาเด็ก1ข้างจ้องมองมาลูกตกใจมากจริงทิ้งกลับลงไปในชักโครกทันทีจากนั้นลูกก็กลับไปนอนแต่ร่างกายเสียเลือดมากทุรนทุรายกระสับกระส่ายแล้วเห็นดวงไฟลอยอยู่กลางท้อง

แต่ร้อนราวกับพระอาทิตย์ที่กำลังแผดเผาน้ำในร่างกายให้หมดไปดวงไฟนั้นกำลังลอยสูงขึ้นจากท้องจนจะถึงหน้าอกแล้ววูบสุดท้ายลูกรู้สึกว่าโอ้เราจะตายแล้วหรือนี่ถ้าจะตายจริงๆก็ขอตายไปกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอนึกถึงพระรัตนตรัยเพียงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเท่านั้นแหละดวงที่ร้อนราวกับพระอาทิตย์ก็ได้พุ่งชนบริเวณศีรษะแตกโปะกลับกลายเป็นน้ำอมฤตชุ่มชื่นแผ่ซ่านจากบริเวณศีรษะไล่ลงไปจนจรดปลายเท้าทั่วร่างกายอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็นอนหลับสบายในชั่วพริบตาจนถึงเวลาตีห้าต่อมาเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม2545เวลาเช้ามืดวันหนึ่งลูกฝันทำไมฝันเก่งเนาะพอมีผู้หญิงร่างสูงใหญ่ดวงตามีอำนาจ

มากใส่ชุดสีม่วงๆจะมารับลูกเพื่อไปเปลี่ยนภพใหม่ในความฝันนั้นลูกอยู่ในห้องครัวที่บ้านเห็นเธอแล้วลูกกลัวมากจนแทบจะหมดเรี่ยวแรงก้าวเดินเลยทีเดียวแต่ก็พยายามก้าวเดินหนีเธอด้วยขาที่สั่นกลัวเมื่อมาถึงบริเวณโต๊ะอาหารขาลูกก็หมดเรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินอีกต่อไปแล้วลูกก็ทรุดนั่งลงกับพื้นทันทีในท่านั่งสมาธิผู้หญิงคนนั้นก็ได้จะงอกหน้ามาดูจากหน้าต่างนอกบ้านเห็นลูกหมดแรงท่านั่งสมาธิแล้วเธอก็หายไป

ที่ห้านี่บันทึกไว้เลยเนี่ยลูกไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยแต่ก็แปลกที่ภาพของผู้หญิงคนนั้นยังติดตาและลูกรู้สึกหวาดหวั่นสะดุ้งกลัวกับความฝันนี้อยู่หลายวันทีเดียวคำถามเสียงที่มาบอกพ่อในความฝันว่าจะให้คาถาหนึ่งบทนั้นเป็นเสียงของใครและมาให้คาถาหัวใจฤาษีเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเมื่อพ่ออธิษฐานจิตกับเจ้าของตำราว่าจะให้คาถาบทไหนก็ให้เปิดหน้านั้นทำไมตำราจึงเปิดหน้าที่มีคาถาฤาษีเหตุใดเมื่อพ่อได้กลิ่นดอกลำเจียกแล้วพ่อก็จะได้พระเครื่องทุกครั้งกลิ่นดอกลำเจียกเกิดขึ้นเพราะเหตุใดหรือเป็นเรื่องบังเอิญคะด้วยบุญอะไรทำให้พ่อมีพระเครื่องมากมายรวมทั้งพระของขวัญรุ่น

ออกต้องกลับใจเล่าให้พ่อฟังแล้วได้บุญอะไรทำให้พวกเรารอดตายกันทั้งครอบครัวขณะที่แม่ตั้งครรภ์พี่สาวเหตุใดจึงฝันว่าได้ดอกกุหลาบแล้ว15ปีจะมาเอาคืนแล้วทำไมพอพี่สาวอายุ15ปีจึงได้เห็นผีเพื่อนแล้วก็ได้ยินเสียงชักชวนให้ฆ่าตัวตายหลายครั้งพี่สาวเห็นผีจริงๆหรือว่าจิตหลอนไปเองคะเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจึงทำให้ต้องป่วยเช่นนี้ต่อมาเพราะวิบากกรรมใดพี่สาวจึงเสียชีวิตเพราะโรคเบาหวานพี่สาวตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากมาบอกกับลูกและทางครอบครัวหรือเปล่าคะน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมในรูปแบบใด

0: ส่วนกลับไปชนบริเวณศีรษะแตกโละเป็นความชุ่มชื่นอย่างอัศจรรย์ดวงที่เห็นนั้นคืออะไรคะและตลอดทั้งคืนก็เสียเลือดไปมากทำไมตื่นเช้ามากลับรู้สึกสดชื่นวิบากกรรมและบุญอะไรที่ทำให้ลูกเกือบตายแต่ก็ไม่ตายมาหลายครั้งและที่ลูกฝันว่ามีผู้หญิงมารับตัวลูกไปเขามารับจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ความฝันถ้าจริงเมื่อลูกหมดแรงอยู่ในท่านั่งสมาธิทำไมเธอจึงกลับไปตัวลูกและลูกชายทั้งสองคนได้เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันมาหรือเปล่าคะแล้วเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรคะทำไมชาตินี้ลูกจึงชอบเขียนหนังสือธรรมะมากแต่หนังสือประเภทอื่นเขียนไม่ถนัดค่ะสงสัยเคยเรียนนักธรรมตรีหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวเดินที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าเสียงมาบอกว่าจะให้คาถาหนึ่งบทในความฝันนั้นเป็นเสียงของอาจารย์วิทยาธรที่ตอนเป็นมนุษย์ได้บวชเป็นพระเป็นอดีตอาจารย์ของพ่อในชาติก่อนมาเกิดชาตินี้ชาติใกล้ๆเนี่ยมาตายและเกิดเนี่ยท่านห่มจีวรสีน้ำตาลผมยาวในตอนมาเข้าฝันในตอนที่มาเข้าฝันแล้วจะบอกคาถาพระผมยาวห่มจีวรสีน้ำตาลสีเปลือกไม้ที่มาให้คาถาหัวใจฤาษีนั้นพระแน่ดีพ่อเคยเรียนคาถานี้มากับท่านตอนเป็นมนุษย์ก่อนมาเกิดชาตินี้เพื่อจะให้ได้เรียนวิชาเก่าอีกจ้ะท่านต้องการให้เรียนวิชาเก่าอีกจะได้ขลังแล้วท่านก็จะมาช่วยอาจารย์เก่าอาจารย์เก่าตอนนี้เป็นวิทยาธรเมื่อพ่ออธิษฐานจิตกับเจ้าของตำราว่าจะให้คาถาหน้าไหนก็ให้เปิดตำราในหน้านั้นแล้วก็เจอหน้าคาถาฤาษีพระอาจารย์วิทยาธรได้เอามือน่ะซ้อนมือของพ่อแล้วก็เปิดหน้านั้นคือซ้อนกันแล้วก็เปิดซ้อนซึ่งคาถานี้พ่อมีความผูกพันในชาตินั้นแล้วก็ได้อธิษฐานมาด้วยว่าขอให้ได้เรียนวิชานี้อีกเห็นไหมพอความผูกพันกับอะไรเนี่ยติดวิชามันก็จะอย่างนี้เมื่อพ่อได้กลิ่นดอกลำเจียกแล้วพ่อก็ได้พระเครื่องทุกครั้งเพราะเป็นกลิ่นที่อาจารย์วิทยาธรและเทวดาที่รักษาพระเครื่องบันดาลให้ได้กลิ่นนี้ซึ่งเป็นกลิ่นเป็นไปตามหลักวิชาของอาจารย์วิทยาธรของวิชาเนี้ยว่าจะต้องมีกลิ่นนี้บังเกิดขึ้นจึงจะได้เป็นสัญญาณว่าได้ถ้าแปลกลิ่นไม่ได้แต่กลิ่นแปลกๆไม่ได้นี่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะพ่อมีพระเครื่องมากมายรวมทั้งพระของขวัญหลวงปู่วัดปากน้ำรุ่นหนึ่งด้วยเพราะในอดีตพ่อได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็ชอบสั่งสมเรื่องเครื่องรางของขลังและพระเครื่องเมื่อทำบุญอะไรแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าขอได้ครอบครองพระเครื่องและของขลังที่มีอนุภาพจ้ะผังนี้จึงติดตัวมาต่อมาลูกได้พระของขวัญรุ่นหนึ่งจากพ่อพระบุญที่ลูกได้ทำบุญกับวิชาธรรมกายมาเก่าเนี่ยบันดาลให้ได้จ้าเพราะว่าพระของขวัญเนี่ยพระเดชคุณหลวงปู่ท่านอาราธนาให้ปฏิพานท่านทำความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใครเป็นเจ้าของก็ให้ได้รับแต่ว่าครูไม่ใหญ่มอบไปใครครูไม่ใหญ่ก็เป็นทางผ่านนั่นเองรักษาพระเอาไว้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของตามกำลังแห่งบุญนั้นแม่เป็นสาวสวยร่ำรวยแต่ต้องมาแต่งงานกับพ่อที่เป็นพ่อม่ายด้วยความไม่เต็มใจเพราะในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายครั้งแล้วก็ตั้งความผูกพันอธิษฐานจิตว่าขอได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกแม่เนี่ยทำเป็นลืม แต่ในชาตินี้ถ้าแม่ไม่

ไม่เต็มใจเพราะว่าปัจจุบันพ่อเป็นพ่อม่ายคู่แข่งทางการค้าสั่งฆ่าทั้งครอบครัวหมดทุกคนเพราะคู่แข่งเสียผลประโยชน์ในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้ผูกเวรกันมาอีกทั้งทุกคนในครอบครัวก็ไม่ได้มีกรรมทางนี้จึงรอดได้จ้ะเรื่องปัจจุบันเนี่ยมือปืนยังไม่ออกแถมกลับใจมาไล่พ่อฟังเพราะอาจารย์วิทยาธรช่วยไว้กับไม่ได้มีวิบากกรรมเรื่องการสั่งฆ่าใครเนี่ยพ่อไม่มีวิบากกรรมดังนี้เนี่ยมือปืนจริงๆไม่ออกและอย่างหนึ่งก็อยากจะรู้เรื่องความขลังของพระเครื่องว่าเป็นพระชนิดไหนเนี่ยใครสร้างเป็นต้นเพื่อเขาจะได้หาเอาไว้บ้างซึ่งเขาอยากรู้และอยากได้ด้วยจึงได้มาเล่าเรื่องราวให้ฟังมือปืนก็อยากได้เหมือนกันเพราะมือปืนก็กลัวมือปืนเหมือนกันมือปืนก็กลัวปืนเพราะเวลาไปยิงก็เลยไปแอบยิงเนี่ยขณะที่แม่ต่างกันพี่สาวแม่ฝันไปว่าได้ดาวกุหลาบอีก15ปีจะเอามาเอาคืนเพราะธาตุวิปริตจ้ะเป็นเรื่องธาตุวิปริตธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับพี่สาวมาเกิดจ้ะเมื่อพี่สาวอายุ15ปีก็ได้ฝันเห็นผีเพื่อนแล้วก็ได้ยินเสียงชักชวนให้ฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะจิตหลอนโดยวิบากกรรมดื่มสุราและวจีกรรมมาส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าในชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเมื่อเมาแล้วก็จะเอะอะโวยวายด่าทอและมักจะไล่คนให้ไปฆ่าตัวตายหรือบอกว่าไปตายซะเป็นต้นมาส่งผลจ้ะไปตายซะพี่สาวเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพราะกรรมในอดีตที่ได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและทำกับแกล้งเป็นประจำมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังมีเศษกรรมสุราอยู่ดังนั้นต่อไปก็จะเป็นโรคประสาทจิตหลอนคล้ายๆชาตินี้ชาติที่เป็นพี่สาวลูกนี่เลยจ้ะจึงไม่มีข้อความฝากมาถึงครอบครัวจ้ะน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทสม่ำเสมอตามกำลังจ้ะน้องชายชอบทำงานท้าทายอย่างนี้มาหลายชาติจนติดเป็นจริตอัธยาศัยมาในปัจจุบันชาติให้ชอบทำงานหนักมีความรับผิดชอบสูงและบางครั้งเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจ้ะชอบมากมันท้าทายดีลูกของลูกที่อยู่ในท้อง2เดือนครึ่งนั้นมีกรรมทำแท้งเป็นผู้หญิงแต่ไม่ได้ทำกรรมร่วมกันมาแต่ลูกมีกรรมส่วนตัวคือสนับสนุนให้เพื่อนผู้หญิงในอดีตที่ผิดพลาดจนท้องและสนับสนุนเงินให้เพื่อนไปทำแท้งวิบากกรรมนี้จึงดึงดูดให้ผู้มีกรรมนำแท้มาเกิดในครรภ์จ้ะลุงลูกไปเกิดใหม่แล้วมีพ่อแม่ใหม่มาหลายรอบแล้วมีพ่อแม่ใหม่มาหลายคนแล้วตอนที่ลูกตกเลือดขณะที่เห็นดวงไฟลอยขึ้นลูกรู้สึกว่าจะตายแล้วหรือนี่เนี่ยเพราะกุศลนิมิตที่เกิดจากบุญที่ลูกเคยให้ชีวิตสัตว์เป็นทานต่างๆมาช่วยให้อาการตกเลือดหายไปจ้ะครั้นเมื่อลูกนึกถึงพระรัตนตรัยดวงไฟกลับไปจนทิศาแตกเพราะบุญนักลาทำให้เกิดกุศลนิมิตกับจิตระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยจึงเกิดขบวนการดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจ้ะแม้จะเสียเลือดมากแต่บุญที่ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยก็ทำให้ตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นลูกเกือบตายแต่ไม่ตายหลายครั้งเพราะเกิดจากวิบากกรรมหลายอย่างเช่นฆ่าสัตว์ทำอาหารสนับสนุนคนนำแท้งทางอ้อมเป็นต้นมาส่งผลให้เกือบตายหลายครั้งแต่มีบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาและบุญปล่อยสัตว์มากมายติดตามมาช่วยตลอดจ้ะส่วนความฝันว่ามีผู้หญิงมารับตัวไปนั้นก็เป็นเรื่องท่าวิปริตจะสนใจเป็นจริงเป็นจังเลยจ้ะเพราะฝันไม่มีความหมายอะไรเป็นตุเป็นตะเท่านั้นแหละตัวลูกและลูกชาย2คนก็เคยเป็น

แม่ลูกกันมาหลายชาติจ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงส่วนลูกชายทั้งสองก็เคยบวชระยะสั้นบ้างบางชาติก็บวชระยะยาวบางชาติก็บวชตลอดชีวิตจ้าชาตินี้ที่ชอบเขียนหนังสือธรรมะมากกว่าประเภทอื่นเพราะในชาติใกล้ๆก็เป็นกุลธิดาสนใจธรรมศึกษาคือศึกษาเรื่องธรรมะและก็ปรารถนาอยากจะช่วยงานพุทธศาสนาจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมา

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่123จากตอนที่แล้วเมื่อมโหสถบัณฑิตทราบอุบายว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงกักน้ำมิให้เข้าไปภายในเมืองได้ก็รำพึงว่าเห็นทีว่าพระเจ้าจุลนีนะคงจะไม่รู้จักเรามิถิลานครนะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำต่อให้ถูกล้อมสักกี่ปีเนี่ยก็ไม่มีวันอดตายมโหสถบัณฑิตจึงให้คนปลูกบัวด้วยไม้ไผ่ที่ยาว60ศอกจำนวนมากโดยผ่านกรรมวิธีการต่างๆเพียงชั่วข้ามคืนเดียวดอกบัวนั้นก็งอกสูงขึ้นไปจนเลยปลายไม้ไผ่แล้วให้ถอนมามอบแก่ทหารที่ประจำการอยู่บนกำแพงเพื่อโยนไปให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยกันพาดลำไม้ไผ่วางไว้บนกำแพงให้ปลายยื่นออกนอกกำแพงส่วนทางโคนก็ยกให้สูงขึ้นแล้วตักน้ำจากสระบกขรณีใส่ทางโคนให้น้ำไหลออกทางปลายไม่ให้ขาดระยะแล้วร้องเรียกชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครให้มารองน้ำไปอาบและดื่มกันตามสบายเสมือนกับว่าน้ำภายในพระนครยังมีอีกล้นเหลืออำมาตย์ผู้สืบราชการลับของมโหสถเมื่อได้สายบัวเหล่านั้นแล้วจึงนำขึ้นถวายแด่พระเจ้าจุลนี

แล้วทูลมุสาไปว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้เคยเข้าไปภายในพระนครเห็นสระโบกกรณีขนาดใหญ่ประมาณการว่าสายบัวที่อยู่ลึกบริเวณกลางสระคงยาวถึง100ศอกทีเดียวมิหน้าเหล่าทหารเหล่านั้นถึงได้ขนน้ำออกมาให้คนข้างนอกได้ใช้สอยกันไม่หมดสักทีพระเจ้าจุลนีสดับคำทูล นั้นแล้วก็ทรงขัดเคืองพระหฤทัยยิ่งนักพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแม้ว่าชาวมิถิลาน่ะจะมีน้ำกินน้ำใช้ไปอีกนานไม่มีวันหมดสิ้นแต่หากไม่มีข้าวกินเสร็จแล้วนี่ในที่สุดก็จะพากันอดตายกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนท้าวเธอจึงมีรับสั่งให้เหล่าทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดอุบายของพราหมณ์เกวัฏได้ล่วงรู้ไปถึงมโหสถบัณฑิตเช่นเดียวกับครั้งก่อนมโหสถทราบข่าวจากคนส่งข่าวแล้วก็คิดหาหนทางแก้ไขในทันทีโดยในครั้งนี้มโหสถสั่งการให้ทหารระดมกำลังช่วยกันโกยเลนขึ้นไปถมบนกำแพงแล้วให้หวานเข้าเปลือกลงในที่นั้นเพียงชั่วข้ามคืนเดียวเข้าเปลือกเหล่านั้นก็งอกงามขึ้นชูใบเขียวชอุ่มเต็มตลอดแนวสันกำแพงเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เป็นดังนี้เพราะความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ย่อมสำเร็จได้ด้วยบุญญานุภาพที่สั่งสมมาดีแล้วพวกทหารฝ่ายปัญจาลนครที่ประจำการอยู่รอบกำแพงเมืองได้เห็นประจักษ์แก่สายตาตนเองต่างก็พากันพิศวงไปตามๆกันโดยเฉพาะพระเจ้าจุลนีนั้นทรงชะโงนพระหฤทัยอย่างมากถึงกับมีพระราชดำรัสถามในท่ามกลางข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลายมีใครเนี่ยพอจะทราบบ้างว่าข้าวที่งอกขึ้นเหนือกำแพงเป็นทิวแถวนั้นน่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรอำมาตย์ซึ่งเป็นคนของมโหสถจึงถือโอกาสกราบทูลท้าวเธอว่าขอเดชะเมื่อครั้งที่ข้าพระองค์เข้าไปสอดแนมเหตุการณ์ภายในพระนครเคยได้เห็นกองข้าวเปลือกที่ถูกทิ้งไว้บริเวณริมกำแพงข้าพระองค์จึงหยิบข้าวเปลือกนั้นขึ้นมาดูทันใดนั้นชาวเมืองกลุ่มหนึ่งก็บอกแก่ข้าพระองค์ว่าท่าทางท่านคงจะหิวมากสินะข้าวในเมืองน่ะมีมากมายถ้าท่านต้องการก็จงเอาชายผ้าห่อข้าวเปลือกนี้ไปหุงกินที่เรือนตามแต่ท่านต้องการเถิดข้าพระองค์แปลกใจจึงสอบถามดูในที่สุดจึงทราบมาว่ามโหสถบัณฑิตน่ะเป็นผู้ฉลาดรอบคอบเล็งเห็นภัยที่อาจมาถึงในอนาคตจึงเตรียมการสะสมเสบียงไว้ล่วงหน้าด้วยความไม่ประมาทเขาได้ให้ชาวเมืองขนข้าวเปลือกมาจากไร่นาทั่วทั้งเมืองมาเก็บไว้ในฉางหลวงเป็นอันมากเท่านั้นยังไม่พออาคารสถานที่แห่งใดที่เป็นเรือนร้างว่างเปล่ามโหสถก็ให้นำข้าวเปลือกมาบรรจุไว้เต็มทุกที่ไปรวมแล้วก็มีปริมาณมากมายเกินพอที่จะเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองเมื่อมโหสถเห็นว่ายังเหลืออีกเป็นอันมากที่ยังไม่มีที่เก็บจึงให้กองทิ้งไว้ริมทางและบริเวณกำแพงข้าวเปลือก

ือกเหล่านั้นเมื่อถูกแดดเผาก็แห้งครั้นต่อมาได้รับน้ำฝนจึงได้งอกขึ้นเป็นข้าวกล้าอย่างที่เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้สดับดังนั้นก็ทรงสำคัญว่ามิถิลานครเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารอย่างเหลือเฟือถึงขนาดว่าไม่มีที่จะเก็บจนต้องแจกจ่ายให้ชาวเมืองไปบ้างกองทิ้งริมทางบ้างท้าวเธอทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสถามพราหมณ์เกวัฏอีกว่าท่านอาจารย์เห็นทีว่าเราเนี่ยคงไม่อาจจะยึดมิถิลานครด้วยอุบายนี้เป็นแน่ท่านอาจารย์น่ะยังพอจะมีอุบายอย่างอื่นอีกหรือไม่ล่ะพราหมณ์เกวัฏจึงคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เข้าสารอาหารต่างๆสุกได้ก็คือฟืนถ้าขาดฟืนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับขาดเสบียงเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะกินข้าวสารอาหารดิบๆได้ดังนั้นจึงกราบทูลว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพเมื่อล้อมชาวเมืองให้อดข้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงแม้มิถิลานครจะมีข้าวมากมายแล้วก็ตามแต่ถ้าขาดฟืนหุงต้มแล้วก็ไม่สามารถทำข้าวสารอาหารต่างๆให้สุกได้ชาวเมืองจะต้องอดตายกันอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงปิดกั้นเส้นทางมิให้ชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครได้นำฟืนเข้าไปภายในพระนครได้เพราะธรรมดาชาวบ้านต้องออกไปหาฟืนภายนอกเขตแดนเมื่อภายในพระนครขาดฟืนหุงต้มแล้วเราก็สามารถยึดมิถิลานครได้อย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงมีรับสั่งด้วยพระหฤทัยแช่มชื่นว่าแยบคายดีท่านอาจารย์ฉันเห็นด้วยท้าวเธอจึงรับสั่งให้เปล่าประกาศแจ้งเหล่าทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปนี่จงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำฟืนเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดแต่พอรุ่งขึ้นบนสันกำแพงเมืองมิถิลาก็มีกองฟืนมาเรียงกองไว้อยู่ด้านหลังทิวแถวข้าวกล้ามากมายกายกองพวกทหารมิถิลานครจึงพากันพูดเยาะเย้าทหารของพระเจ้าจุลนีว่าเฮ้ยเจ้าผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีพวกเจ้าจงอย่าได้หิวตายเสียก่อนเลยจงรับเอาฟืนเหล่านี้นะไปหุงต้มอาหารกินให้อิ่มหนำเถิดว่าแล้วก็ช่วยกันคว้างดุ้นฟืนจากบนกำแพงลงไปกองอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากเมื่อพระเจ้าจุลนีได้ทราบเหตุการณ์นั้นแล้วจะตรัสอย่างไรหนทางที่จะยึดมิถิลานครนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยเพราะมโหสถได้วางแผนป้องกันเมืองไว้อย่างดีเยี่ยมส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏจะมีแผนการอย่างไรต่อไปอีกโปรดติดตามตอนต่อไป

ได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มจ

0: มหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่าของวัดพุทธบาหลีสู่การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งสำคัญของวัดพุทธบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดขึ้นณห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนับเป็นบุญสำคัญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกของวัดพุทธบาหลีสถานที่ตั้งณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดพุทธบาหลีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่ผู้คนจากนานาประเทศเดินทางมาเพื่อสัมผัสความสงบความสุขและแรงบันดาลใจจากการนั่งสมาธิจากสถานที่แห่งนี้การปฏิบัติธรรมยังได้ขยายออกไปสู่ชุมชนและสถานที่ต่างๆทั่วเกาะบาหลีเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้เข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพ

0: ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญพิธีอย่างเนืองแน่นได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าโดยมีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีและกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรคณะที่2กัลยาณมิตรจันทาทิพย์กัลยาณมิตรจิตติมากัลยาณมิตรสุยานีมานะชัยรักคณะที่3กัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและคณะที่4กัลยาณมิตรอดิศักดิ์กัลยาณมิตรวันเพ็ญกัลยาณมิตรวรพจน์วรรณศิลป์ในส่วนของท่านประธานผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรพรสรรกำลังเอกและกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งแต่ละท่านในวันนี้ได้ทุ่มเทเสียสละสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังจากนั้นประธานสงฆ์คือพระครูธีรยานวิเทศประธานสงฆ์วัดพุทธบาหลีได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาพระครูธีรยานวิเทศเนื่องในวาระ32พรรษาและอายุวัฒนมงคล66ปีโดยมีกัลยาณมิตรพรสรรกำลังเอกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำมุทิตาพร้อมทั้งน้อมถวายดอกไม้และปัจจัยบูชาธรรมแด่ประธานสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้รับชมสื่อการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งนี้เจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าหลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและไทยในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในการนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกต่อด้วยคณะประธานรองได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติตามลำดับรวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นบริวารผ้าป่าซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาวัดพุทธบาหลีมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้ว 18,000 คนจาก119ประเทศทั่วโลกทุกกำลังศรัทธาที่ร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่สากลเพื่อนำพาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้ในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและคณะสงฆ์ให้พรค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานทอดผ้าป่าวัดพุทธที่บาหลีนะคะก็มีความปลื้มปิติใจมากๆเลยเพราะว่าตัวในส่วนตัวเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปรับรองชาวต่างชาติที่มาจากบาหลีด้วยอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่มาคือน่ารักมากแล้วเหมือนอย่างที่หลวงพี่พูดเลยค่ะว่าแบบคุณยายท่านตามมาจริงๆเพราะว่าฝรั่งทุกๆคนที่มาเนี่ยบอกเลยว่ามีความรู้สึกผูกพันกับครูบาอาจารย์ของเราถึงขั้นที่ว่าบอกว่าอยากให้พระอาจารย์นำนั่งทุกรอบแล้วอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องครูบาอาจารย์ให้ฟังเขาจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นใครแล้วทำไมหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะถึงให้ความสำคัญกับคุณยายขนาดนี้หลวงพี่ประดิษฐ์ท่านจะมีแต่รอยยิ้มแล้วทุกครั้งที่ได้เห็นท่านได้เห็นเวลาท่านนำต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิอย่างที่เราเห็นเลยท่านจะนำฝรั่งเป็นภาษาไทยแต่ว่าฝรั่งอ่ะฟังแล้วมันเข้าไปที่ใจเขาเพราะถูกถามเวลาถามฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาบอกเลยบอกว่าเวลาที่คันเตประดิษฐ์นำนั่งสมาธิเนี่ยข้างในเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์และเขารู้สึกเลยว่าเขาสัมผัสได้ถึงครูบาอาจารย์ของเราค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำบุญกับที่เนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าที่ศูนย์บาหลีนี่ก็คือสามารถรวมชาวต่างชาติได้ถึง 20,000 กว่าคนแล้วยังไม่พอมาจาก100ประเทศเท่ากับว่าเราเนี่ยทำบุญกับศูนย์สาขาเดียวแต่ว่าได้บุญกับชาวโลก110กว่าประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะที่มีโอกาสก็ได้มา ทำบุญกับวัดพุทธบาหลีด้วยแล้วก็เรามาช่วย

0: ช่วยกันขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและไปตามลูกหลานครูบาอาจารย์กลับมาให้มาเต็มลานธรรมของเราให้ได้ในเร็ววันนี้เลยนะคะซึ่งหนูเชื่อว่าบาหลีจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่จะทำให้การรวมคนล้านสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์แล้วก็เป็นทีมที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเบิกบานในการรวมคนอย่างแท้จริงค่ะก็คือประทับใจทุกๆอย่างไม่ว่าจะมาทำหน้าที่เป็นวอลันเทียมาทำหน้าที่อาสาสมัครหรือว่าจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในระดมทุนก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ที่พระอาจารย์ท่านให้โอกาสเราในการทำทุกๆหน้าที่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนในทุกๆส่วนแล้วก็อยากจะเชิญทุกๆท่านเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถมาดูแลชาวต่างชาติได้อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งในการตามต่างชาติเข้ามาเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้มีที่พึ่งทางใจและให้เขาได้มีแสงสว่างในการดำรงชีวิตค่ะ
1: ด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดพิธีมอบโลกเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดพิธีมอบโลกเกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน157คนจาก34สถาบันณห้องปฏิบัติธรรมมหารัตนวิหารโคตรค.29วัดพระธรรมกายโดยในช่วงแรกเป็นพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ซึ่งน้องๆชมรมพุทธได้รับชมประมวลภาพจิตอาสาวันคุ้มครองโลกและกิจกรรมชมรมพุทธทั่วประเทศซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในงานบุญใหญ่ระดับประเทศทั้งการจัดเตรียมภัตตาหารและดูแลต้อนรับคณะสงฆ์นับเป็นการฝึกฝนตนเองในด้านการทำงานเป็นทีมการเสียสละและการมีจิตสาธารณะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มนทรสิริทโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธประจำปีการศึกษา2569และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44เพื่อมอบหมายภารกิจสำคัญในการเป็นแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อมาเป็นพิธีมอบโลกเกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนกิจกรรมวันคุ้มครองโลกในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าให้กับผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมตัวแทนอาจารย์ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสร้างเยาวชนคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นผู้นำที่ดีให้กับประเทศชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าว

เจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายหน่วยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกคนต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรสุรพรวีรศรและกัลยาณมิตรชรแลนสลีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมจำนวน2คณะได้แก่กัลยาณมิตรลีออนแลนสลีย์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรเจมมี่โกวิทจินดาชัยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยนอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะได้แก่กัลยาณมิตรสรัญญาลิมพิสุทธิ์นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีด้านกัลยาณมิตรรัชนีการกุลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิวงศ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนจำนวนมากมายเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิชโชได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่พำนักอยู่ในนครบอสตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรนฤมลรือชามอดซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจรา
จากนั้นพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด

การนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลับปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรประภาพรคาวเดรอนและกัลยาณมิตรอัครพักทานพิธีถวายทิพยปุพพามาลาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวันทวินสุบานและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์เรื่องชีวิตเป็นของน้อยจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าระเบิดเวลาที่เรียกว่าวิบากกรรมจะมาส่งผลกับเราเมื่อไหร่ดังนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนให้สั่งสมบุญและทบทวนบุญไม่ให้ขาดก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องไทยธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวต่างชาติผู้สนใจในการพัฒนาจิตใจและรักในการฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ G4C for Meditation หรือ4สอแห่งการนั่งสมาธิอันเป็นการสรุปการปฏิบัติสมาธิทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาให้อยู่ในหลักการ4ประการที่ทำงานร่วมกันเหมือนขาเก้าอี้ทั้ง4ข้างขาดข้างใดข้างหนึ่งเก้าอี้ก็ตั้งอยู่ด้วยดีไม่ได้โดยสอที่1 consciousness หรือสติคือการรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนในขณะนี้ไม่ใช่การบังคับหรือวิเคราะห์แต่คือการมีสติรู้อยู่กับจุดเดียวอย่างเบาและเป็นธรรมชาติสอที่2 comfort หรือสบายมี2ด้านคือสบายกายด้วยการคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและสบายใจด้วยการวางภาระความคิดทั้งหมดลงชั่วคราวและที่สำคัญคืออย่าไล่ตามความสบายในอนาคตจงพอใจกับความสบายที่มีอยู่ในขณะนี้เพราะความพอใจนั้นเองที่จะทำให้ความสบายเพิ่มพูนขึ้นเองสอที่3 consistency หรือความสม่ำเสมอมี2ระดับคือ
ในชีวิตประจำวันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

ันเหมือนออกกำลังกายและในระหว่างนั่งสมาธิรักษาสติและความสบายให้ต่อเนื่องอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่ใจวอกแวกแล้วพากลับมาคือการสร้างความต่อเนื่องและสอที่4 consideration หรือสังเกตใช้หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ใช้ระหว่างนั่งโดยถามตัวเองว่าวันนี้สติเป็นอย่างไรความสบายเป็นอย่างไรอะไรที่ช่วยได้และอะไรที่ควรปรับการพิจารณาแบบนี้ทำให้การปฏิบัติเป็นของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิได้ดีมากๆเพราะเมื่อเริ่มรู้หลักและเริ่มนั่งสมาธิเป็นก็สามารถปรับและนำทางตัวเองได้ในทุกรอบในการนั่งครั้งนี้ผู้เข้าร่วมคลาสที่เห็นดวงสว่างไปทั่วบริเวณบางท่านตกศูนย์กลางกายและทุกท่านได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งจนหลายท่านกล่าวว่าอยากมานั่งสมาธิที่วัดทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดน่านอันดับที่5จังหวัดบึงกาฬอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดภาวนานางาโนอันดับที่3วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่4วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบรอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbiteworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณธรรมวาที

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสว่างดีวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569และแน่นอนว่าอยากจะทราบเลยขอถามนิดนึงว่ายิ้มกันหรือยังครับยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับทั่วโลกแล้วใครไม่ยิ้มถือว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จดังนั้นขอหลักฐาน072โอสาธุนะทั่วโลกเลยนะยิ้มแล้วรวยนะอย่างน้อยที่สุดต้องรวยรอยยิ้มนะยิ้มออกมาจากข้างในวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและวันนี้ก็รับหน้าที่ผู้ช่วยครูไม่ใหญ่เป็นครั้งที่96นะของอัตมภาพแล้วนะเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญนะสาธุก็ยังทำหน้าที่ต่อนะเพื่อเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่แล้วก็น้อมนำนะโอวาทอันทรงคุณค่ามาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทบทวนโอวาทในอดีต

แสดงว่าความลับนี่เปรียบเสมือนทรัพย์ที่มีค่านะต้องรักษาเอาไว้นะต้องรักษาเอาไว้ความลับจะเป็นความลับก็ต่อเมื่อเรารู้คนเดียวมันจะเป็นความลับครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนรู้เรื่องนี้มากกว่า1คนเมื่อไหร่คุณต้องระวังว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่ลับแล้วอาจจะไม่ลับแล้วความลับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงท่านเคยกล่าวไว้ว่าความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกแต่เมื่อสักครู่นี้ถามว่าใครไม่มีความลับบ้างไม่ยกมือสักคนก็แสดงว่าก็แสดงว่ายังมีความลับนะแต่ถามว่าความลับมีในโลกไหมสำหรับนักปฏิบัติธรรมผู้ที่มีสภาวะจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสละเอียดจนกระทั่งมองไปเห็นอดีตที่ไม่ใช่แค่เมื่อวานอดีตที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการลึกชาติได้หรือใจละเอียดมากเข้าไปอีกละเอียดจนกระทั่งเข้าไปเห็นในสภาวะจิตของคนอื่นได้คุณยายบอกว่าความลับไม่มีในโลกยายรู้ทุกเรื่องแต่ยายไม่ได้พูดทุกเรื่องเพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดนี่คุณยายเราเนี่ยถือว่ามีภูมิรู้ภูมิธรรมและคุณธรรมสูงมากใจยายละเอียดมากละเอียดถึงที่ว่ารู้วาระจิตก็รู้ได้นะย้อนอดีตก็ย้อนอดีตได้แต่คุณครูแม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังยายนั่งถอนหญ้า

เป็นการปฏิบัติบูชาแต่คนส่วนใหญ่หรือบางส่วนเลือกที่จะปฏิบัติในโซเชียลแชร์บ้างอะไรบ้างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าสามารถเอามาปฏิบัติให้เหมือนกับลมหายใจเขาออกได้เราจะมองทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งคือธรรมะบทเลยเพราะธรรมะคือธรรมชาติและแน่นอนว่าธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้ครับชีวิตง่ายไหมฮะง่ายแต่ลึกแล้วคนที่จะมองได้ง่ายขนาดนี้คือคนที่มีสติสัมปชัญญะระลึกได้และอยู่กับปัจจุบันได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นมาปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสอนของพระสัมมาเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเถอะธรรมะสอนอะไรพระเจ้าเอาธรรมะมาสอนอะไรเราสิ่งที่พระองค์เอามาสอน

จะคิดก็ยากดังนั้นจึงต้องมีการฝึกฝนครับสติสบายจึงต้องสม่ำเสมอแล้วก็รู้จักสังเกตสังเกตตอนไหนสังเกตหลังจากปฏิบัติแล้วนะครับอย่าไปสังเกตตอนปฏิบัตินะมันจะเป็นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะสังเกตไปสังเกตมาปวดหัวดังนั้นปฏิบัติก็ปฏิบัติไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ตรงตามหลักวิชาได้ผลอย่างไรค่อยมาสังเกตนี่คือแนวทางการปฏิบัติที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมอบเอาไว้ให้เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากก็เกี่ยวกับความลับด้วยนะความลับไม่มีในโลกแต่ถ้าจะให้มีความลับคุณต้องอย่าบอกใครนะคำนี้สำคัญมากนะครับอย่าบอกใครนะเป็นไงฮะกระตุ้นต่อมอยากรู้เลยกระตุ้นต่อมอยากเผยแผ่อย่าบอกใครนะพอไปอย่าบอกใครนะปุ๊บในใจเสียงในหัวบอกว่าขอให้รู้ก่อนเถอะเดี๋ยวทำหน้าที่เองนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มเติบโตมีผู้ใช้เยอะแล้วก็ติดเสพติดโซเชียลการใช้โซเชียลแล้วเห็นยอด follow ยอดกดไลค์กดแชร์เยอะๆมันสามารถกระตุ้นสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนให้หลั่งออกมาได้เป็นสารแห่งความสุขนะครับแต่เป็นโดปามีนที่มาจากการกระตุ้นโดยการใช้โซเชียลมีเดียคำถามคือว่าทำไมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มถึงมีคนใช้เป็นจำนวนมากและเสพติดได้ในระยะเวลาอันสั้นคำตอบก็คือว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นให้เราติดตามครับดังนั้นคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นก็มีประโยชน์ครับถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาจิตอาสาแปลว่าสนใจเรื่องคนอื่นมากกว่างานประจำของตัวเองบางทีงานการไม่ทำนะแต่จิตอาสานะเรื่องคนอื่นจิตอาสาหรือถ้าใช้มีมารยาทหน่อยจะใช้คำว่าขออนุญาตใส่ใจนะโอ้เรื่องนี้เหรอสำคัญมากเลยนะไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ขออนุญาตใส่ใจนะทำหน้าจริงจังมากจริงจังกว่างานประจำอีกนะครับดังนั้นความลับไม่มีในโลกแต่ถ้าจะมีให้มีความลับคืออย่าบอกใครนะแต่พออย่าบอกใครนะเป็นไงเอ่ยกระจายไปทั่วเลยกระจายไปทั่วคำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากก็วันนี้เป็นเรื่องราวของอย่าบอกใครนะนะเราอาจจะคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับท่านนี้นะท่านเนี้ยเดิมชื่อเท้ากุเวระหรือเท้ากุเวนกุเวนใครกุเวนเท้าสักกะเทวราชคือเท้าสักกะเทวราชเนี่ยชื่อเยอะมากเลยนะฮะชื่อเยอะเอามาเรียบเรียงแล้วหลายบรรทัดมากๆแต่เราจะคุ้นชินกับคำว่าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์พระอินทร์คือบางคนบอกโอ้พระที่อยู่ข้างในไม่ใช่นะแล้วพระข้างบนน่ะพระออนนะพระอินทร์ก็คือเท้าสักกะเทวราชเดิมชื่อเท้ากุเวนละหรือเท้ากุเวนนะเท้าสักกะเทวราชนะครับเท้าสักกะเทวราชมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเท้าเวสสะวันฝ่ายครั้งนะเท้าเวสสะวันอ้าวแล้วเท้าเวสสุวรรณล่ะเท้าเวสสุวรรณก็คือเท้าสักกะเทวราชเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำแผงนะเดิมจริงๆอ่ะคือเท้ากุเวระหรือเท้ากุเวนนะแล้วก็มีชื่อหนึ่งคือเท้าเวสสะวันเรียกไปเรียกมากลายเป็นเท้าเวสสุวรรณหรือพระอินทร์นั่นเองจะเป็นพระอินทร์ได้คุณต้องทำอะไรฮะคุณต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนรวมคือไม่ใช่ส่วนตัวส่วนรวมคือไม่ใช่ส่วนตัวทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเอ้าพระอาจารย์ดังนั้นการทำหน้าที่จิตอาสาเรื่องคนอื่นก็เป็นการทำเพื่อส่วนรวมเช่นเดียวกันก็เป็นการทำเพื่อส่วนรวมแต่สนองความอยากรู้ส่วนตัวอันนี้ก็ยังไม่ใช่จิตอาสาที่แท้จริงนะครับเป็นการเปรียบเทียบโฉยๆนะดังนั้นอย่าอินมากนะมาอินเรื่องพระอินทร์ดีกว่าจะเป็นพระอินทร์ได้นะครับต้องประกอบด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมพระอินทร์ก็มีหลายคน

อีกมีหลายท่านอีกนะพระอินทร์เป็นตำแหน่งนะครับท้าวสกทาเทวราชหรือท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นชื่อของตำแหน่งนั่นแสดงว่าหมดตำแหน่งก็มีรับตำแหน่งใหม่ก็มีแล้วท้าวสกทาเนี่ยมีมาหลายคนแล้วมีมาหลายท่านแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยท้าวสกทาเทวราชคนปัจจุบันเนี่ยเดิมชื่อในเมฆหรือมะคะมานพเขาทำอะไรฮะเขาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการไปแสวงหาที่สักแปลงหนึ่งแล้วเนรมิตคำว่าเนรมิตคือทำมือนะครับถากถางแผ้วถางพื้นที่บริเวณนั้นให้กลายเป็นรมณียสถานฐานมีแอคโคด้วยนะรมณียสถานคือสถานที่รื่นรมรื่นเริงบันเทิงใจมีสวนมีสระมีต้นไม้มีสวนดอกไม้มีแมกไม้มีบ่อน้ำมีสระน้ำเป็นต้นคือเป็นสถานที่น่าพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยนายมคมนพทำแบบนี้ครับพอทำแบบนี้ปุ๊บเป็นไงเอ่ยเอ้าที่มันสวยพอที่สวยคนก็จับจ้องอยากเป็นเจ้าของแต่ไม่ยอมทำเองทำไงดีฮะแย่งชิงก็ไปแย่งชิงไปยึดพื้นที่ที่นายมคมนพเนี่ยทำเอาไว้ยึดเฉยเลยโยมถ้ามีคนมาแย่งที่เราทำไงดีฮะเครียดไล่เครียดหนีออกทีวีออกสื่อฟ้องโอ้สารพัดเลยเนาะนี่เรามีวิธีการเล่นงานคนอื่นเยอะมากเลยนะครับนะมคมนพอยากได้เหรอเอาไปสิเดี๋ยวฉันไม่ทำที่ใหม่เป็นมนุษย์ที่มีเวลาเหลือในการทำความดีเยอะมากก็ไปทำที่ใหม่ก็ไปลัมมณียสถานอีกคนเห็นอุ้ยที่นี้ทำเลดีสวยยึดอีกมคมานพก็ไปทำที่ใหม่อีกครับไม่ได้แบบว่ามาเสียอกเสียใจเลยเขาถือว่าเขาทำประโยชน์ให้สังคมโยมทำไปทำมากลายเป็นว่าที่แปลงต่างๆที่มคมานพทำเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยจนกระทั่งมีคนผ่านมาเห็นแล้วถามว่าท่านกำลังทำอะไรมคมนพหันไปตอบว่าเรากำลังทำทางไปสวรรค์วันแอคโคนี่เติมเองนะฉันกำลังทำทางไปสวรรค์เธอสนใจไหมล่ะมาร่วมทีมด้วยกันนี่มาเข้าพักกับฉันก็มีคนไปร่วมทีมกับมคมนพเนี่ยรวมแล้ว33คนนี่32รวมมคมนพด้วยไป33คนก็ไปทำหน้าที่รมณียสถานเนี่ยเต็มพื้นที่เป็นหมู่บ้านไปหมดเลยจนกระทั่งชุมชนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเลือกเจ้าบ้านมคมนพเนี่ยไม่ลงสมัครนะก็มีอีกฝั่งหนึ่งลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าบ้านทีนี้เจ้าบ้านเนี่ยอยากจะรักษาฐานเสียงของตัวเองก็เลยไปชวนมคมนพเนี่ยมาเป็นพวกด้วยการไปเลี้ยงสุราแปลว่าเหล้าน้ำเมามาคำนบฉันไหมทานไหมขออภัยใช้ว่ามาฉันมาคำนบทานไหมไม่ทานรู้ได้ไงฮะรักษาศีลห้าโอสาธุยุคนั้นรักษาศีลห้าเป็นปกติของมนุษย์นะมนุษย์ทุกยุคสามารถรักษาศีลห้าได้มาคำนบไม่ไปบอกโอ้ไม่เสียเวลาฉันตั้งใจจะทำทางไปสวรรค์เรื่อยๆนี่เจ้าบ้านคิดแหละเอ๊ถ้าไม่เป็นพวกเราเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเป็นพวกอื่นเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาคุณครูไม่ใหญ่ถามประจำเลยเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาถ้าเธอจะไปกับฉันฉันพาเธอไปพบความสุขเธอจะไปกับเขาหรือว่าเธอจะไปกับฉันถ้าเธอจะไปกับเขาฉันก็คงจะพบความเศร้าไปกับใครดีฮะไปกับคุณครูไม่ใหญ่ครับไปเถอะเพราะคุณครูไม่ใหญ่จะพาเธอไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพระกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ครับสาธุนี่ท่องให้ขึ้นใจนะท่องให้ขึ้นใจเพื่อท่านถามจะได้ตอบด้วยความอเลิร์ตเบิกบานกลับมาที่มคมานพทำทางทำถนนเป็นลัมมณียสถานกับพวกเจ้าบ้านอยากพาเป็นพวกเอ้าไม่เข้าพวกเราแสดงว่าจะไปเป็นพวกคนอื่นแล้วสิตัดไฟต้นลมกำจัดมคมานพก่อนเลยแล้วพวกทำไงดีฮะไปฟ้องพระราชาบอกว่าเนี่ยคือโจรเนี่ยคือโจรทั้ง33คนเนี่ยพระราชาฟังปุ๊บเป็นไงฮะจับเลยพอให้เครดิตเจ้าบ้าน

อันไงเจ้าบ้านบอกว่าได้รับความไว้วางใจให้เก็บสวยก็จับมคมนกกับพวกมาที่ท้องพระโรงแล้วก็จะทำการประหารแต่วิธีการประหารของพระราชาเนี่ยแปลกมากคือจะให้ช้างเหยียบตายขออภัยช้างเหยียบตุยนะอากาศต้องใช้คำว่าตุยแล้วนะจะให้ช้างเหยียบจนตุยก็คือตายนั่นเองใส่ช้างเข้าไปช้างไม่เหยียบช้างหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นทำไงดีอ่ะก็เอ๊สงสัยพระช้างจะกลัวจะเหยียบเป็นคนเอาผ้าไปคลุมใส่ช้างเข้าไปใหม่ช้างหยุดช้างไม่เหยียบช้างไม่กล้าเหยียบเพราะทั้งหมดนี้มีคุณธรรมมคมานพบอกกับทุกคนว่าสหายเราจะไม่โกรธช้างตัวนี้เราจะไม่โกรธพระราชาเราจะไม่โกรธหัวหน้าหมู่บ้านเราจะแผ่เมตตาโยมเคยไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมบางทีจะมีช้างป่าเขาเดินหากินถ้าเจอช้างป่าหลบอย่าไปแผ่เมตตาตอนนั้นแผ่เมตตาได้ฮะแต่ขอให้แผ่เมตตาห่างๆนะครับห่างๆเพราะว่าอัธยาศัยช้างป่าไม่เหมือนกับช้างที่อยู่ในท้องพระโรงนะครับแยกแยะให้ออกคนละเคสกันนะดังนั้นถ้าเจอสัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายนะหนีหลบให้ทันอยู่ให้ไกลนะแล้วก็แผ่เมตตาไปด้วยต้องหลบด้วยนะไม่ใช่เผชิญหน้าแล้วแผ่เมตตานะครับอันนั้นเป็นวิถีของอริยะบุคคลก็แล้วกันสงวนไว้นิดนึงนะช้างไม่เหยียบพระราชาสงสัยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เลยถามว่าพวกเจ้าเนี่ยเล่นไสยเวทหรือเปล่าพวกโจรชั่วมคมานพกับพวกบอกไม่กระหม่อมไม่ใช่โจรขอรับข้าพระองค์ไม่ใช่โจรข้าพระองค์เป็นคนจะทำทางไปสวรรค์พระราชาก็อ้าวเราเข้าใจผิดเหรอพระองค์เข้าใจผิดนะไม่ถามแต่แรกวิบากกรรมวิบากกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่คือเข้าทุกคนออกทุกคนนะวิบากกรรมอ่ะแต่ว่าแต่ละคนมีวิบากกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นในระบบประมวลกฎของวิบากกรรมเนี่ยอธิบายเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุคือเป็นเหตุและเป็นผลนะครับแต่ว่าเหตุผลของแต่ละคนน่ะประกอบมาต่างกันดังนั้นวิบากกรรมเลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเฉพาะตนดังนั้นเมื่อมันเฉพาะตนก็ต้องเข้าใจเฉพาะตนด้วยนี้เป็นทีมก็ต้องเข้าใจว่าเฉพาะทีมนี้ด้วยพระราชาก็เลยโอ้รู้สึกละอายใจก็เลยสั่งลงโทษหัวหน้าหมู่บ้านซะแล้วก็รู้มาว่าอ๋อหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยมีธิดาอยู่3คนขออภัยมีธิดาอยู่4คน4คนเลยนะก็ยกให้เป็นภรรยาของมคมานพไปแล้วกันมคมานพเอามั้ยฮะเอามั้ยเอาเหรอเอาสินะยุคนั้นนะพระราชาพระราชทานให้ไม่เอาได้ไงเอานะก็เลยได้ภรรยาเป็นธิดาของหัวหน้าหมู่บ้านมาเป็นภรรยาของตน4คน4คนชื่ออะไรบ้างสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาและสุชาดาตระกูลสุแถมช้างให้อีกเชือกหนึ่งพอได้ช้างมาเชือกหนึ่งภรรยา4คนแถมบริวารมากขึ้นกว่าเดิมมคมานพทำไงดีฮะทำเมกะโปรเจกต์สร้างลัมมณียสถานเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้เดินทางแล้วทำไมไม่สร้างวัดอ่ะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคนยุคนั้นคนดีก็ดีไปเลยมีคุณธรรมมีศีลธรรมไปเลยคนไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยนะไร้ศีลไร้ธรรมไปเลยนะครับทีนี้พอมีคนเยอะขึ้นโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ก็มาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากพระราชานี่ก็เลยจะสร้างสถานที่ที่เป็นที่พักของผู้เดินทางคือใครที่มาเนี่ยนอนพักได้ทุกคนมีข้าวเลี้ยงนี่มีการปฏิบัติพัดวีอย่างดีมีการบีบการนวดนะแล้วก็ดูแลอย่างดีเพื่อให้คนเดินทางเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนี่ทางไปสวรรค์ของมคมานพแต่โปรเจกต์นี้มคมานพตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้เฉพาะบุรุษเท่านั้นผู้หญิงห้ามยุ่งทำแค่ผู้ชายเท่านั้นจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างศาลาและ

มณียสถานแห่งนี้แม้แต่คนเดียวทำไมอ่ะทำไมเอ่ยเป็นเหตุผลส่วนตัวอาจจะต้องการลดระบบการสื่อสารที่คุมเครือก็ต้องบอกว่าสุภาพสตรีก็จะมีการสื่อสารที่บางครั้งคุมเครือเช่นไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งแปลว่าอะไรกรุณาใส่ใจฉันหน่อยก็แปลกดีเหมือนกันเนาะจะไปไหนก็ไปแสดงว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่าไปนะอย่าหายนะหายเป็นเรื่องเลยนะไปให้พ้นไปพ้นเธออยู่แถวๆนั้นแหละนะต้องอยู่ให้เห็นนะไปพ้นคือต้องอยู่ให้เห็นใช่สิเสียงสูงแสดงว่าไม่ใช่ละหรือเอาเลยตามใจตามใจไหมฮะไม่ตามใจแล้วครับเนี่ยน่ากังวลมากอาจจะต้องการลดทอนระบบการสื่อสารที่คุมเครือก็เลยอ่ะเฉพาะผู้ชายก็แล้วกันเพราะผู้ชายอ่ะไปก็ไปมาก็มาใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบผู้ชายไม่ซับซ้อนแสดงออกเท่าที่รู้สึกนะครับไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่ดีนะแม่หลวงพี่ก็ผู้หญิงนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็จะมีความซับซ้อนของเขาอยู่นะอาจจะต้องการลดทอนการสื่อสารนะให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าทุกคนเรื่องนี้อย่าบอกใครนะเท่านั้นแหละปรากฏว่าความเนี้ยไอ้คำว่าอย่าบอกใครนะรู้ไปถึงภรรยาคนที่หนึ่งครับภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่าสุธรรมาสุธรรมาก็นึกในใจว่าไม่ให้ฉันรู้แต่ฉันรู้แล้วดังนั้นฉันจะมีส่วนในการสร้างศาลาหลังนี้ด้วยการเอาป้ายไปซ่อนป้ายศาลาทำจากไม้พิเศษเอาไปซ่อนไว้ที่เรือนแล้วบอกกับคนช่างทำไม้บอกว่าเนี่ยไปบอกมคมานพกับพวกด้วยนะคนที่มีป้ายอันเนี้ยคือฉันคนเดียวดังนั้นถ้าจะเอาป้ายนี้เอาไม้นี้ไปทำป้ายศาลาหลังนี้จะต้องชื่อว่าศาลาสุธรรมาเป็นการปาดหน้าเค้กที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยมมากมคมานพยอมไหมครับยอมก็เดี๋ยวไม่มีป้ายศาลาสุดท้ายเลยขึ้นป้ายศาลาว่าศาลาสุธรรมาพอขึ้นป้ายเสร็จปุ๊บสุธรรมาก็ยิ้มยิ้มย่องดีใจ อ้อทุกคนพอแค่นี้นะเรื่องที่ฉันทำป้ายศาลาเนี่ยอย่าบอกใครนะศักดิ์สิทธิ์มากคำนี้ครับวันรุ่งขึ้นรู้เลยฮะใครรู้อ่ะสุนันทาภรรยาคนที่สองรู้เลยอ้าวเจ้อยู่ๆเจ้มาขึ้นป้ายศาลาสุธรรมาแล้วฉันจะได้บุญจากไหนล่ะฉันก็อยากจะได้บุญมั่งสิดังนั้นฉันจึงสร้างรมณีย์เป็นสวนรอบๆศาลาชื่อว่าสวนสุนันทานี่ทำสวนเสร็จปุ๊บก็ยิ้มยิ้มย่องมีใจโอ้ตัวเองได้บุญมากแล้วก็สั่งทุกคนบอกว่าทุกคนเรื่องนี้อย่าบอกใครนะรุ่งขึ้นอีกวันภรรยาคนที่สามรู้อนุภาพจากคำว่าอย่าบอกใครนะทำไงดีสุจิตรารู้ครับสุจิตาก็เลยไม่ได้นะเจ้สองคนเนี่ยแอบไปสร้างกันเนี่ยไปทำเดี๋ยวฉันไม่ได้บุญดังนั้นฉันขอเลยแล้วกันขุดสระรอบๆศาลานี่ชื่อว่าสระสุจิตราเป็นโบกขรณีสวยงามมากๆเลยรุ่งขึ้นอีกวันสุจิตาบอกว่าอย่าบอกใครนะลุงขึ้นอีกวันภรรยาคนที่สี่รู้ครับอ้าวสามีสร้างศาลาพี่สาวคนที่หนึ่งสร้างป้ายพี่สาวคนที่สองทำสวนพี่สาวคนที่สามขุดสระฉันน้องสาวคนสุดท้องจะไม่ทำอะไรเลยเอาทำไมอ่ะก็คนในครอบครัวทำหมดแล้วฉันจะไปทำทำไมล่ะขี้เกียจนอนดีกว่าอ้าวไม่ได้ร่วมบุญกับเขาครับสุดท้ายทุกคนเนี่ยเมื่อละจากโลกไปมคมานพได้กลายเป็นท้าวสักกะเทวราชปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงบริวารทั้งหมดนี้ก็ตามไปเกิดเป็นเทพบุตรด้วยรวมถึงช้างที่เป็นพาหนะตอนเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นช้างนี่ช้างเอราวัณข้างบนด้วยต้องบอกโยมก่อนนะจะได้คุ้นชินคือ

ือสวรรค์ตั้งแต่ดาวดึงส์เป็นต้นไปอ่ะจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะครับอ้าวแล้วทำไมพระอินทร์ขี่ช้างได้อ่ะช้างเอราวัณน่ะช้างเอราวัณเกิดจากช้างที่ละจากโลกไปในเดือนเมืองมนุษย์แล้วไปจุติเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ด้วยความรักศรัทธาท้าวสักกะเทวราชมากก็เลยอธิษฐานตัวเองปึ้งกลายเป็นยานพาหนะของท้าวสักกะเทวราชชื่อว่าช้างเอราวัณแล้วก็มีเศียร33เศียรนะเล็กๆงอกออกมานะครับไปดูได้ที่โถงช้างนั่นคือช้างเอราวัณจำลองมานะครับก็มีลักษณะแบบนั้นภรรยา3คนสามไหนบอกมี4ไปแค่3ครับ3คนนั้นตามไปจุติเป็นเทพธิดาก็ไปตามไปเป็นภรรยาของมคะมานพเช่นเดียวกันนี่อ้าวใครไปบ้างสุธรรมาสุชาดาขอไปสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราไป3พี่น้องครับคนสุดท้ายสุชาดา Where are you ไปไหนฮะสุชาดาไม่ได้สั่งสมบุญกับเขาอะไปเกิดเป็นนางนกกระยางหากินกุ้งหอยปูปลาอยู่พระอินทร์คิดถึงนี่ท้าวสักกะเทวราชคิดถึงก็เลยแวบไปดูเห็นนางนกกระยางกินกุ้งหอยปูปลาอยู่ก็รู้สึกว่าเออน่าเวทนาจังเลยนะก็บอกนางนกกระยางว่าเนี่ยเธอเราเนี่ยเป็นอดีตสามีเธอเลยนะโอ้นางนกกระยางก็ตกใจนะมาในแบบอดีตสามีแบบนี้ก็ใฝ่ฝันพระท้าวสักกะเทวราชก็ใช้ฤทธิ์พิเศษฮะพานางนกกระยางไปดูสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ก็เป็นกรณีพิเศษนะครับคือท้าวสักกะเทวราชสามารถพาสัตว์เดรัจฉานขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยได้1ตัวคือนางนกกระยางสุชาดานี่แหละพอไปเห็นสวรรค์สุชาดาโอ้โหมันช่างแตกต่างนะมันช่างแตกต่างจากสระน้ำที่ฉันกินกุ้งหอยปูปลาแต่นี่กะไรฉันต้องทำยังไงบ้างถึงจะมาอยู่แบบนี้ท้าวสักกะเทวราชบอกอ๋อเธอต้องรักษาศีล5ใครรักษาศีล5เป็นประจำบ้างยกมือโอ้สาธุศีล5คือความเป็นปกติของมนุษย์สุชาดานางนกกระยางก็ตั้งใจรักษาศีล5ปลาเป็นไม่กินกินเฉพาะปลาตายร่างกายก็เลยผอมแห้งท้าวสักกะว่างไม่ทำอะไรไปปลอมตัวเป็นปลาตายนะพอสุชาดาจิกปุ๊บดิ้นสุชาดาเลยต้องปล่อยนะไม่คาบต่อทำแบบนี้3รอบเลยมั่นใจว่าอ๋อสุชาดารักษาศีล5บริสุทธิ์นะสุดท้ายนางนกกระยางก็ตุยไปเกิดเป็นยังไม่ใช่เทพธิดาไปเป็นลูกสาวของพญาอสูรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่เช่นเดียวกันยังไงฮะเดิมเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยเป็นภพที่อสูรเขาอยู่กันอสูรคือเทวดาฝ่ายยักษ์เนาะนะก็จะเสียงดังตัวใหญ่นะครับหนวดเคราเฟิร์มเลยแล้วก็ชอบดื่มสุราของมึนเมาคือชอบปาร์ตี้สังสรรค์นี่เป็นสไตล์ของอสูรเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาก่อนแล้วตอนที่มคะมานพกลายเป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยพอขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงปุ๊บอุ้ยเห็นพวกอสูรไม่ใช่รมณียสถานก็เลยไม่พอใจที่ไม่พึงใจที่อยู่ร่วมกันก็เลยมอมเหล้าอสูรพออสูรเมาทำไงดีจับขาอสูรหมุนเวียงวิวอสูรทั้งหมดเลยไปศีรษะปักพื้นนะใช้คำว่าหัวทิ่มนะอยู่บนอยู่ตรงซอกเขาตีกูดพอตื่นมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้อีกทีนึงพระอินทร์ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปซะแล้วแล้วพระอินทร์ก็ไล่มนต์เหมือนนิยายเลยเนาะอันนี้อัตถคถาเนาะไล่มนต์ปุ๊บปิดกั้นประตูกั้นประตูเทพนะกั้นภพระหว่างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับภพของอสูรจึงไม่สามารถไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้สุชาดาบุญบาปไปเกิดเป็นธิดาอสูรแม่คู่อริพระอินทร์ตามไหมตามไปดูว่าโอ้สุชาดาเนี่ยจะเลือกคู่เมื่อไหร่พอสุชาดาพร้อมที่จะเลือกคู่เนี่ยพญาอสูรก็บอกเธอลูกสาวนะตัวเลือกเยอะมากนะอสูรเป็นฝูงเลยอยากจะเป็นสามีของเธอแต่ให้เธอเลือกแล้วกันเธอจะเลือกใครให้สุชาดาเสี่ยงพวงมาลัยนี่ยุคเราเนี่ยยุคนี้มันคุกกี้เสี่ยงทายเนาะไม่ทัน
นะ

ยุคนั้นเขาพวงมาลัยเสี่ยงทายให้สุชาดาถือพวงมาลัยขึ้นไปเหาะขึ้นไปเลยแล้วก็พึงใจอสูรตนไหนให้ส่งพวงมาลัยให้อสูรตนนั้นนี่อสูรเข้าแถวเป็นแสนอยากได้สุชาดาตอนโยมเลือกคู่โยมเลือกแบบนี้ไหมได้เอาไปให้ใครไหมพวงมาลัยบูชาพระสาธุโอ้ไปชวนคนบวชบอกโอ้เป็นพระนี่ดีเนาะมีผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้ทุกเทศกาลเลยวันพระใหญ่วันพระเล็กเข้าพรรษาออกพรรษาโอ้มีผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้เยอะมากเลยนะเขาให้บูชาพระรัตนตรัยกลับไปสุชาดาก็เอาพวงมาลัยเหาะขึ้นไปดูอสูรแต่ละตนเป็นแสนนะเลือกไม่ถูกเลยเขินนะพระอินทร์รู้ข่าวแปลงตัวปลอมตัวไปเป็นอสูรเท่าอสูรเท่าแก่ๆหลังค่อมๆไปต่อแถวกับเขาด้วยนะอยู่ท้ายๆแถวเลยอสูรหนุ่มก็หันมาเอ้าลุงลุงเบี้ยคนชราต่อตรงนู้นนะเข้าแถวตรงนู้นนะอีกคนบอกไม่ใช่ลุงลุงนู่นนู่นคนละครึ่งลงทะเบียนตรงนู้นนู่นลุงอะไรนะอ๋อ40 60แถวนู้นแถวนู้นลุงคนบอกโอ้ยลุงๆๆๆรับยาช่อง2ดูถูกลุงที่ไหนได้สุชาดาเห็นปุ๊บเพียงสบตาเท่านั้นบุพเพสันนิวาสมาเลยเหาะไปหาเลยแล้วก็ส่งพวงมาลัยให้กับอสูรเท่าอสูรเท่ารับพวงมาลัยมาปุ๊บเป็นไงเอ่ยขิงใส่พวกอสูรหนุ่มที่มาต่อแถวไปแสนเลยบอกโอ้โหเป็นไงล่ะทีเด็ดลุงนี่แล้วก็แปลงกายเป็นพระอินทร์ครับอุ้มสุชาดาข้ามประตูทวารสวรรค์ปิดประตูปึ้งพาสุชาดาไปเป็นมเหสีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสาธุนะวิธีแปลกประหลาดมากอันนี้จากพระไตรปิฎกนะอรรถกถาเนาะไปต่อครับก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยสุชาดาขอพรพระอินทร์ขอพรท้าวสักกะเทวราชว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนะพ่ออยู่หัวของบ่าวนะทูลหัวของบ่าวเจ้าขาขอเป็นบาทจะบริกาหญิงบำเรอเท้าขอพรข้อนึงไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนเอาหม่อมฉันไปด้วยนะเพคะไม่ธรรมดานะเสน่ห์นางอดีตนางนกกระยางพระอินทร์รับคำรับปากว่าได้ได้เลยจะไปไหนจะพาเธอไปด้วยแต่เธออย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะก็ปรากฏว่าไปไหนมาไหนพาสุชาดาไปหมดเลยจนกระทั่งวันมีเทพบุตรสุดหล่อปรากฏกายขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทพบุตรคนนี้มีรัศมีกายที่สว่างไสวเทวรถคันใหญ่เบิ้มวิมานอลังการบริวารโห่ร้องเกลียวกาวเดินผ่านเดินทางผ่านหน้าวิมานของท้าวสักกะเทวราชรัศมีนั้นกลบวิมานของท้าวสักกะเทวราชมิดเลยท้าวสักกะตกใจอันนี้เป็นความในใจเทวดานะคืออะไรอ่ะเทวดาเขาแข่งกันที่รัศมีกายแล้วก็ทิพยสมบัติทิพยบริวารใครมีน้อยก็ต้องหลบไปท้าวสักกะเทวราชเป็นถึงพระราชาปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่รัศมีกายทุสู้เทพบุตรคนนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเทพบุตรคนนี้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาบางคนเริ่มมีแผนในหัวแล้วถ้าตุยเมื่อไหร่นะจะไปขิงท้าวสักกะนี่นะเพราะว่าโยมได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาท้าวสักกะเทวราชเกาะประตูดูโอ้โหน้อยเนื้อต่ำใจบุญเราไม่สู้บุญเขาไม่ได้แต่เราเป็นพระราชาทำไงดีฮะวางแผนที่จะสั่งสมบุญในทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าบอกใครนะว่าแล้วครับว่าแล้วก็เลยพาสุชาดาลงมายังชมพูทวีปคือเมืองมนุษย์เพื่อทำบุญกับพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลท่านนั้นคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากๆแล้วท่านก็เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัตินั้นจะทำได้

ก็ต้องมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนะครับเข้านิโรธสมาบัติบุคคลใดก็ตามที่ออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ใส่บาตรท่าน3วัน7วันได้เป็นขุนนาง3วัน7วันได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองนี่ถึงขนาดนี้เลยเพราะว่าท่านบริสุทธิ์มากพระมหากัสสปะก็ออกจากนิโรธสมาบัติปุ๊บก็ถือบาตรและตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะเดินทางไปตามชนบทคือบ้านนอกห่างไกลนะเพื่อไปโปรดคนยากไร้นี่คือความตั้งใจของท่านใสๆนะท้าวสักกะเทวราชกับนางสุชาดารู้เลยว่าอ๋อพระมหากัสสปะจะไปโปรดคนยากไร้ดังนั้นศิลปะการแสดงต้องเข้าแล้วนะก็ไปเรียนการแสดงนะแล้วก็พาสุชาดากลับมาที่เมืองมนุษย์ครับแล้วก็เนรมิตหนทางกันดารธุระกันดารนะลกลกหลุมหลุมบ่อบ่อนี่โทษใครไม่ได้นะนี่ไม่ใช่ผลงานรัฐบาลนะเป็นผลงานที่เนรมิตเองเป็นทางกันดารนะแล้วก็เนรมิตกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งพร้อมทั้งกับแปลงกายตัวเองเป็นตาแก่สุชาดาเป็นยายแก่นะนั่งเถียงกันอยู่หน้าบ้านนะให้สุชาดาเข้าครัวไปพอเห็นพระมหากัสสปะเดินทางมาไกลๆปุ๊บสั่งสุชาดาน้องรัก3 2 1 action พระมหากัสสปะเดินถือบาทมาแล้วใสๆตะแก่ก็เข้าไปถามนั่นใครน่ะเหลืองๆผมมองไม่ค่อยชัดขอดูใกล้ๆหน่อยอุตีบทแตกมากเลยออสการ์ต้องเข้าแหละนะพอไปส่องใกล้ๆอ้อท่านผู้เจริญอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยโปรดรับบาตรจากคนยากไร้อย่างกับผมด้วยกับผมแก่แล้วว่าแล้วก็ตะโกนบอกเอ้ยยายแก่หุงหาอาหารเร็วๆหน่อยพระมารอหน้าบ้านแล้วสุชาดาทำไงฮะตีบทแตกเหมือนกันอ้าวตะแก่อยากเร็วก็มาทำเองสิอะไรก็ตามที่ไม่ได้ดั่งใจเป็นไงฮะทำเองตะแก่ก็บ่นไปยายแก่ก็บ่นมาสุดท้ายนั้นเดี๋ยวกับผมขออนุญาตนำบาตรของพระคุณเจ้าไปใส่อาหารในครัวนะขอรับถือบาตรจากพระคุณเจ้าไปพระมหากัสสปะปุ๊บเข้าไปในครัวก็เนรมิตอาหารทิพย์ใส่ไปในบาตรปิดฝาปุ๊บส่งให้กับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะรับบาตรมาแล้วปุ๊บมือตกเนี่ยตึ้งทำไมอ่ะบาตรหนักบาตรหนักแปลว่ามีของข้างในของข้างในอันเป็นทิพย์พระมหากัสสปะแง้มดูสักหน่อยอยากรู้ว่าเป็นอะไรพอแง้มฝาบาตรปอกออกปุ๊บโอ้โหกลิ่นอาหารอันเป็นทิพย์อบอวลไปทั่วกรุงสาวัตถีไข่ทอดปลาเค็มคือปลาอินทรีย์เค็มเหมือนเนาะบ้านไหนทอดเรารู้ไหมฮะรู้นะเพราะมันไปสามบ้านไม่ได้บอกปลาเค็มไม่ดีนะหลวงพี่ฉันได้นะครับแต่ว่าใครทอดปลาเค็มอ่ะจะรู้ไปเลยอีกสามบ้านแต่ว่าบ้านเนี้ยทอดปลาเค็มเพราะกลิ่นมันจะแต่นี่คือกลิ่นอาหารอันเป็นทิพย์ล่องลอยไปโอ้โหฟุ้งตลบอวนพระมหากัสสปะรู้เลยปิดฝาบาตรกริ๊กด้วยขายพยานแล้วทำไมไม่ใช้แต่แรกออกท่านเดินมาใสๆไงทุกคนท่านเดินมาใสๆจะเปิดโปรดคนยากไร้จะไปรับบาตรเพิ่มก็ได้บาตรตัวเองเต็มแล้วนะหมดสิทธิ์พอสอดขายยานเข้าไปปุ๊บอ้าวพูดเลยเหตุใดมหาบพิตรจึงทำเช่นนี้นี่ดุเลยนะท้าวสักกะเทวราชก็เป็นไงเอ่ยสุชาดามานี่สินะกรอกตาไปมาแบบก็ไม่รู้สินะก็ผมมีความทุกข์พระมหากัสสปะท่านมีความทุกข์อะไรเป็นถึงพระราชาครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเทพของปวงเทวาทั้งหลายมีความทุกข์อะไรท้าวสักกะบอกความทุกข์ของกระผมคือมีเทพบุตรที่มีรัศมีกายสว่างสวยกว่ากระผมขอรับดังนั้นกระผมจึงต้องรีบมาสั่งสมบุญกับพระคุณเจ้าแต่ใส่บาตรกับพระคุณเจ้าอย่างเงี้ยกระผมจะได้บุญไหมขอรับถ้าพระมหากัสสปะก็บอกว่ามหาบพิตรการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะมหาบพิตรสั่งสมบุญ
ประกอบเหตุด้วย

0: แต่ถ้าบางทีมันทำหน้าที่สลับกันนะโยมมาพิจารณาแทนพระมีนะอุ้ยอย่าถวายอันนี้นะอย่าถวายอันนั้นนะบาปโยมทำบุญตั้งจิตให้เริ่มใสเจตนาบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ปื้มก่อนทำขณะทำหลังทำทำเลยทำเลยเพราะมีหน้าที่ในการสั่งสมบุญพระต้องพิจารณาว่ารับมาแล้วเหมาะสมกับสมณะสารูปไหมใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรพิจารณาแบบนี้นี่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุดังนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้ดีเป็นต้นนะครับก็ได้บุญไปตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างเอ่ยอย่าบอกใครนะเรื่องนี้อย่าบอกใครนะพออย่าบอกใครนะช่วยเผยแผ่ด้วยนะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะการเป็นที่รักเนี่ยมันต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองให้เป็นคือพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีคนเรามีเวลา1ชาตินะครับในเวลา1ชาตินั้นเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมบุญให้เต็มที่เราจะมีชีวิตได้เพียงชั่วคราวชีวิตของเราไม่ยาวเหมือนชาวสวรรค์ชีวิตของเราไม่ยาวเหมือนชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยเขาอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันปีนะหรือในพุทธนอนอื่นเนี่ยเขาอยู่กันเป็นหมื่นหมื่นปีนะครับหมื่นหมื่นปีดังนั้นเนี่ยให้เราใช้ทุกอนุวินาทีในการสั่งสมบุญเพราะเรามีหน้าที่ในการเปลี่ยนจากโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เพราะอริยทรัพย์จะติดกับดวงจิตของเราไปนะเกิดดับนั่นแหละแต่ติดไปเป็นบุญกับบาปอย่างที่ยายบอกเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปเอาแล้วที่เราห่วงไว้ล่ะวันหนึ่งมันจะกลายเป็นของคนอื่นแล้วคนที่เรารักล่ะถ้าเราตุยแล้วสุดท้ายเขาจะเอาเราไปเผาจริงๆและเราจะคืนสู่ธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟดังนั้นรักตัวเองให้มากพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พัฒนาแล้วด้วยศีลธรรมด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้จากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวบุกแดนจิงโจ้บุกแดนจิงโจ้ฟังอีกครั้งนะบุกแดนจิงโจ้ประเทศอะไรเอ่ยออสเตรเลียนะครับตอนบุกเบิกวิชาธรรมกายสู่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกออสเตรเลีย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที

0: ที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: รำมาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 money money money money moneyMoney, money, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: เดี๋ยววันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยเกษตรีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้ละจ้าเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: ไม่ใช่แค่เศรษฐีนี่นะรวยไปทุกชาติเลยจ้า

เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวหมกแดนจิงโจ้ที่ออสเตรเลียกันดีกว่าวันนี้ตอนบอกบอกวิชาธรรมกายสู่เมืองที่น่าอยู่สุดในโลกออสเตรเลีย

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูภาวนายานวิเทศลลวีลวิปโภไหนจ๊ะ
1: สา
0: ธุองค์นี้เนาะ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะว่าพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับผมยังจำ

0: ทำเรื่องราวของวันวานได้ดีในระดับซึมลึกไปทุกอนุของหัวใจหวานถึงวินาทีที่หลวงพ่อเผยวิชานั้นเฉียบคม
1: โอ้โห
0: ขั้นสุดนี่เฉียบคมขั้นสุดมอบนโยบายหลวงพี่สุธรรมโมพระสุธรรมยานวิเทศท่านสุธรรมยานวิเทศได้ยินไหมนี่เนี่ยมอบนโยบายหลวงพี่สุธรรมโมเดินทางไปปักหลักวิชาธรรมการที่ออสเตรเลียที่วิธีมีประชากรหลากหลาย270กว่าเชื้อชาติที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทั้งศาสนาและวัฒนธรรมอย่างสุดขั้วซึ่งหลวงพ่อนโยบายการไปบุกเบิกว่าเราไม่เป็นชาตินิยมแต่เรานิยม
2: ท
0: ุ
2: กชาติ
0: ทุกชาติพร้อมกันชับว่าให้ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรพุทธทุกนิกายโดยยึดหลักการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและจากวิชาพลิกโลกของหลวงพ่อนี่เองครับที่กลายเป็นรากฐานสำคัญในการจัดงานใหญ่ร่วมกันหลายงานแต่เฉพาะงานวันวิสาขบูชานานาชาติณประเทศออสเตรเลียจนสามารถทำได้อย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องยาวนานมากถึง19ปีเต็มเลยครับแต่วินาทีจะเต้นแรงมาอยู่ตรงนี้ครับที่หลวงพ่อหันมากำชับผมโดยตรงด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความรักว่าให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีไปทำออสเตรเลียให้สว่างสวยนะลูกผมยังสลัดทิ้งทุกความกลัวแล้วจะไปกลัวอะไรตรงนั้นขนาดจิงโจ้ยังอยู่ได้ใช่ไหมอย่างกล้าหาญไม่กลัวอะไรเพราะนั้นเราสบายนี่จ้ะน้อมรับบัญชาแบบไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขจิงโจ้ทำได้ฉันใดนี่นะผมไม่ต้องแรงกันแล้วนี่ติดสายอาจารย์ไปช่วยทีมงานลุยบุกเบิกกับหลวงพี่สุธรรมโมทันทีโดยเริ่มเปิดศูนย์แรกที่เมืองซิดนีย์หลังจากซิดนีย์เริ่มทรงตัวหลวงพี่สุธรรมโมก็ส่งผมไปบุกเบิกแห่งที่สองหลวงพ่อครับส่งผมไปบุกเบิกแห่งที่สองแต่เพียงผู้เดียว
2: โอ
0: ้ที่เมืองเมลเบิร์นนี่จ้ะผมจึงเริ่มจากเดินทางไปชวนคนนั่งสมาธิที่บ้านญาติโยมทุกเดือนเก่งเนาะจนกระทั่งคิดว่าน่าจะลองหาที่สักแห่งเพื่อจัดทำเป็นศูนย์ซึ่งหลวงพี่สุธรรมโมก็ควักทุนตั้งต้นมาให้ผมดีใจมากเลยครับที่ได้ทุนนี่เนาะโอ้นึกว่าจะได้สัก10 20ล้านที่ไหนได
2: ้
0: ท่านให้ก็ถึงหนึ่ง
2: 20,000 บาท
0: โอ้โหนี่ใกล้ใกล้เคียงเลยก็เจ๋งหนึ่งเท่ากับ 20,000 เนาะพอเป็นไอเดียแถมสามทับอีกเหลือเมื่อคืนด้วยนะโอ้โหจะยากนาทีนั้นหลวงพ่อครับบอกตรงๆเลยครับว่ามันคือบททดสอบว่าผมจะสามารถบทขยี้อุปสรรคระดับโคตรหินให้มาลายหายสิ้นไม่ผุผงได้หรือไม
2: ่
0: อาศัยฐานที่ได้ไหม
2: ได
0: ้นี่เนาะจากจุดสตาร์ทเล็กๆในบ้านคนนี่จ้ะในบ้านคนกำลังออกไปหาบ้านนกนกอะไรหรืออะไรก็ไม่ทราบเนาะตอนนี้จากจุดสตาร์ทเล็กๆในบ้านคนดูสิขยับไปกับบ้านคนนี้ก็แหละ

0: ขยับไปสู่บ้านคน
1: คร
0: ับ แต่เป็นการเช่าบ้าน
1: เ
0: ช่าบ้านคนนี่นะเพื่อเปิดเป็นวัด
1: คร
0: ับนี่จ้ะพอเป็นบ้านคนคนก็เข้าบ้านพอคนเยอะขึ้นก็ขยายไปเรื่อย
1: ๆ
0: นี่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นให้เริ่มต้นจากบ้านคนก่อน
1: ครับใช
0: ่โอ้โหเต็มบ้านเลย
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราเห็นแล้วเราจะอัศจรรย์เลยนี่
1: คร
0: ับ เต็มเลย
1: คร
0: ับ ทุกคนโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนี่มีความสุขกันมากเลยนี่นะ
1: คร
0: ับเต็มเลยโอ้โหหนาแน่นมากเลย
1: ครับ
0: นี่จ้ะคฤหาสน์ใหญ่เลยเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ใช่
0: พอคนเริ่มมานั่งสมาธิเริ่มกันเพิ่มมากขึ้นจึงขยับขยายมาเป็นบ้านเจ้าหลังโตขึ้นกว่าเดิม
1: คร
0: ับ นี่เนาะ
1: คร
0: ับ แต่ก็เล็กเหมือนเดิมแหละมันก็ต้องเริ่มตัวงี้ก่อน
1: คร
0: ับและคนก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ
1: คร
0: ับ แล้วก็ขยับขยายมาเช่าบ้านหลังเล็กๆไม่ทราบขยายแบบไหน
1: จ
0: ากหลังเล็กหลังหนึ่งมาสู่หลังเล็กอีกหลังหนึ่งโหเก่งอ่ะโอ้โหแน่นเลยอ่ะโอ้สมัยจัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วและเป็นอุบาสิกาแก้วครั้งแรกเต็มบ้านเลยโหสุดยอดนะนี่จ้ะโอ้สาธุจ้านี่คือจุดเริ่มต้นนี่จ้ะมากกว่าตอนสร้างวัดพระธรรมกายตอนเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ๆนี่ล่าสุดก็ซื้อโบสถ์เป็นจุดเริ่มต้นในการสถาปนาวัดพระธรรมกายเมนบุญยังไงเพื่อรองรับคนระดับ500ท่านได้สำเร็จนี่จ้า

0: พอคนเยอะขึ้นก็ขยายไปเรื่อยๆจนล่าสุดก็ซื้อโบสถ์และสถาปนามาเป็นวัดพระธรรมกายเป็นบุญแห่งใหม
1: ่
0: เพื่อรองรับคนระดับ500ท่านได้สำเร็จ
1: สาธุ
0: ซึ่งตอนนี้ลูกๆทีมงานทุกคนของหลวงพ่อที่กระจายตัวกันไปขยายศูนย์สาขาไปทั่วออสเตรเลียทะลุไปถึง6แห่งแล้วครับ
1: สาธุ
0: จ้าจากวันนั้นถึงวันนี
1: ้
0: ผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่อในความมีวิชั่นขั้นสุดที่มีเพียงแต่มอบภารกิจระดับโลกให้แต่ยังติดอาวุธลับที่ทรงพลานุภาพที่สุดให้กับผมมาด้วยนั่นคือกายผมไม่นั่งสมาธิร่วมกับพระชุดนั่งในโครงการมิดเดิลเวย์นานถึง4เดือนเต็ม
1: สาธุ
0: เพื่อถ่ายทอดหลักการสอนสมาธิที่ถูกต้องและเทคนิควิธีการถ่ายทอดระดับสากลแต่ก่อนที่ผมจะเล่าว่าผมไม่ทำอะไรที่ออสเตรเลียมาบ้างผมขอโฆษณาขอโฆษณาเมืองเมลเบิร์นสักหน่อยนะครับเพราะจากข้อมูลของสำนักวิจัย EIU จะพบว่าเมลเบิร์นจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกครับโม่เบาหลวงพ่อครับผมเก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งมาให้ดูด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกดูแล้วจะนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยนี่เนาะโอ้

จะไม่ให้น่าอยู่ยังไงไหวครับเพราะนอกจากความปลอดภัยจะสูงแล้วขนาดน้ำก๊อกที่ไหลมาให้ใช้ตามบ้านยังผสมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุให้ด้วยครับ

0: โอ้โหการบรรพุด้วยนะแถมเปิดมาก็ดื่มได้ทันทีอีกด้วยขอยืนยันว่าเรื่องฟันผุไม่ใช่ปัญหาโอ้โหตั้งบริษัทโฆษณาได้นะหลวงพ่อครับถ้าไม่ใช่หลวงพ่อสั่งเลยในวันนั้นก็คงไม่มีชาวต่างชาติระดับหลายพันคนรู้จักวิชาธรรมกายในวันนี
1: ้
0: ซึ่งผมขอยกตัวอย่างในวันวิสาขบูชานานาชาติที่มีการรวมตัวของชาวพุทธจำนวนมหาศาลและในวินาทีสะกดโลกที่ทุกคนมองไปยังจุดศูนย์กลางวิธีอันสูงสุดนั้นก็คือองค์พระธรรมกายองค์ใหญ่ที่หลวงพ่อมอบให้วัดพระธรรมกายเมนเบิร์นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทุกนิกายมองแล้วน้ำตาไหล
1: ปลื้มใจปิติใจ
0: ออกปลื้มจนน้ำตาไหล
1: ใช่ครับ
0: มองแล้วใจสงบสว่างอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสัดส่วนสมดุลสง่างามเหลือเกินถ้านั่งสมาธิดูนิ่งลึกไม่กระดูกกระดิกเลยมองแล้วรู้สึกบริสุทธิ์ล้ำลึกถึงภายในที่ท่านกระดูกกระดิกจะทำไงเนี่ยองค์พระธรรมกายองค์นี้ก็ได้รับการเชิญเป็นพระประธานในงานวิสาขบูชาทุกๆปีเลยครับ

0: แต่ไฮไลท์หยุดโลภมันอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นวินาทีที่หลวงพ่ออยากให้เกิดขึ้นที่สุดเมื่อผมได้รับอรัตนาให้นำนั่งสมาธิเจริญภาวนาท่ามกลางพระมหาเถระแขก VIP แขก VIP ระดับโลกโอ้โหขนาดนั้นเลยและพุทธบริษัทสี่จากทุกนิกายจำนวนมหาศาลวินาทีนั้นหลวงพ่อครับผมพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาฟังรู้เรื่องหมดเลย
1: ร
0: ู้
1: เร
0: ื่
1: องครับรู้เรื่อง
0: ฮะ
1: รู้เรื่องครับ
0: รู้เรื่องเปิดตัวนำนั่งสมาธิเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายด้วยความองอาจโอ้องอาจเลยนะ
1: คร
0: ับ โดยบอกให้พุทธบริษัทสี่ทุกนิกายทุกองค์กรสิบสี่เชื้อชาติให้ทุกๆท่านรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สา
0: ธุนี่14เชื้อชาติเลยนะท่านนี่นะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยและน้อมนำใจทุกคนให้กำหนดความสว่างนึกถึงดวงแก้วกลมใสไว้ที่กลางท้องพร้อมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วย
1: สาธ
0: ุไอ้พูดเป็นภาษาอะไรจ๊ะ
1: ภาษาอังกฤษครับ
0: ไหนไหนไหนเซมเปิ้ลดิ
2: I would like to invite you all to find a comfortable, close your eyes very gently and relax every part of your body from the top of your head, your forehead, your eyes, your face, your neck, both of your shoulders, both arms, down to the tip of your fingers. Relax them all completely. Your back,your chest, your legs, and to the tip of your toes, so that all the way from the top of your head to the tip of your toes, no remaining parts of your body with any stresses or tensions anymore. Relax, just relax.
0: ขอความเมตตาจากองค์ข้างแปลนั่นแหละองค์นั่นแหละ
3: ประมาณว่าหลับตาผ่อนคลายเบา
4: ๆผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนให้สบาย
0: โอ้โห

0: โอ้โหภาษาเนี่ยสุดยอดโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวส่งไปแอฟริกาได้เลยโอ้โหสุดยอดแล้วยังเน้นย้ำอีกว่าหลวงพ่อธรรมโยครูบาอาจารย์ผมสอนเสมอว่าสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในใจของทุกคน
1: จ้า

0: ุดยอดเลยคุณลุงใหญ่ปลื้มมากนะที่ท่านไปทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีซะด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูสิท่านจะเปิดเผยความในใจไปยังไงผมรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำคำสอนหลวงพ่อสู่มวลมนุษยชาติครับนี่จ้าทำให้ออสเตรเลียสว่างสวย
1: จ
0: ้าแล้วพ่อครับความเงียบตรงนั้นมันทรงพลังจนเหลือเชื่อครับมันคือพลังแห่งสันติภาพที่รับความวุ่นวายของมหานครใหญ่หายไปในพริบตาเลยจนหลังเสร็จพิธีคณะสงฆ์และสาธุชนหลายท่านต่างขอบคุณด้วยความซาบซึ้งแต่บอกว่ามันสงบมากมันนิ่งมากฉันไม่เคยเจอการทำสมาธิที่ทรงพลังง่ายและชัดเจนแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตจนหลายๆองค์กรมาติดต่อท้าทามให้ผมไปนำนั่งกับคนในองค์กรเขาบ้าง
1: โ
0: อ้สุดยอดเลยเนี่ยและอีกไม่กี่วันต่อมาทางคณะทำงานองค์กรพุทธเขาให้ผมบินข้ามเมืองเลยนี่จ้ะมาที่วัดมินกวางซึ่งวัดมินกวางอยู่มหานครซิดนีย์พระนำชาพุทธทุกนิกายอีกพันกว่าคนนั่งสมาธิน ี่เดี๋ยวนี่เราดูแล้วเราจะปลื้มเฮียจ้า

โอ้สุดยอดเอาสาธุสาธุสาธุโอ้สุดยอดนะแล้วว่าครับงานบวชเผยแผ่ในต่างแดนนั้นต้องเสียสละและลำบากมากครับทำไมอ่ะจนผมต้องบรรณาเป็นบทกลอนสถานโลกโอ้นี่บทกลอนก็เก่งด้วยนะว่างานจะยากลำบากกายใจไม่ท้อสู้เพื่อพ่อสู้เพื่อทำไม่ถอยหนีต้มชีวิตชีตังเมสร้างบารมียอมชีพลีเพื่อวิชาถึงสุดธรรมโอ้แล้วพ่อครับล่าสุดผมยึดพื้นที่สร้างสันติภาพโลกถึงขั้นนำชาวพุทธทุกนิกายทุกเชื้อชาติมาบูชาข้าพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายเหมือนเบิ่นสำเร็จแล้วครับโดยทุกคนฟังเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อที่ถ่ายทอดสดไปนี่จ้ะให้เขาฟังส่วนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมไม่สนใจผมมีหลักฐานครับนี่โอ้บูชาข้าพระที่รับตามการเป็นเพื่อนจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครับนี่จ้า

0: โอ้โหสาธุจ้าโอ้โหสุดยอดเลยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็ด้วยคำพูดหลวงพ่อที่บอกว่าไปทำออสเตรเลียสว่างสวยนะลูกและก็ทำได้สำเร็จและตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะทุ่มสุดใจโอ้โหสุดยอดเลยและสุดท้ายนี้ผมน้อมบุญทุกบุญถวายหลวงพ่อครับและกราบขอพรจากหลวงพ่อไปผมเผยแผ่จนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยครับก็ไปทำให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะจ๊ะในทุกคนทุกแห่งให้สำเร็จนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูสกู๊ปปลื้มออสเตรเลียกันจ้ะ
1: หลวงพ่อธรรมชโยท่านให้โอวาทให้ไปทำออสเตรเลียสว่างสวยในรูปพระอาจารย์ถือว่าเป็นคำสั่งเป็นภารกิจจะต้องทำให้สำเร็จให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนวิศวะที่บ้านทำหมู่บ้านจัดสรรสร้างบ้านขายเป็นความหวังของครอบครัวจบการศึกษาอยากจะบวช3เดือนเพื่อศึกษาธรรมะอยากจะนั่งสมาธิก่อนทำงานแต่พอเวลาบวชไปขออยู่ต่อยมพ่อยมแม่ญาติคัดค้านในวันครบ1ปีของการเป็นพระนวกะถ้าบวชต่อก็เป็นพระประจำครอบครัวก็มาเราก็พูดตรงๆขอบวชไปเลยไม่ออกไปแล้วท่านก็ผิดหวังร้องไห้แต่เราใจแข็งคิดว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วแต่เราก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีให้เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและศาสนาเห็นความตั้งใจของเราก็เริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในจะนำมาควรมาวาดมาปฏิบัติธรรมมาบูชาข้าพระต้องใช้เวลาถึง10ปีกว่าทางบ้านจะเข้าใจและก็ยอมรับในการที่เรามาบวชตอนบวชพรรษา2ได้รับการติดต่อจากเจ้าคุณหลวงน้าธโมท่านชวนหาทีมงานไปออสเตรเลียเราก็สนใจหลวงพ่อก็บอกว่าอยากจะขยายวิชาการไปทั่วโลกเนื่องจากมีอายุพรรษาน้อยรับคุณที่วัดธรรมกายถึงพรรษา4ได้เดินทางไปเข้าพรรษา5ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2543ก่อนเดินทางหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้โอวาทให้ไปทำออสเตรเลียสว่างสวยในรูปพระอาจารย์ถือว่าเป็นคำสั่งเป็นภารกิจจะต้องทำให้สำเร็จให้งานพุทธศาสนาธรรมกายขยายในประเทศออสเตรเลียให้ดีที่สุดการบุกเบิกเริ่มต้นชาวบ้านที่เมืองซิดนีย์ได้จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในระหว่างนั้นเดินทางไปอ่างรัฐทุกเดือนเลยต้องไปลงพื้นที่หากัลยาณมิตรให้เข้าใจถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยในการเผยแผ่ชินธรรมกายของหลวงปู่ขยายคนปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในให้ได้สร้างบารมีใช้เวลา3ปีแล้วจะได้ขยายศูนย์สาขาตั้งที่เมลเบิร์นชาวบ้านเพื่อที่จะมาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีญาติโยมมามากขึ้นในยุคที่มีการเผยแผ่ดาวธรรมจากประเทศไทยพระอาจารย์ก็เป็นคนบุกเบิกในการส่งสัญญาณดาวธรรมของหลวงพ่อไปถึงออสเตรเลียคนก็ได้เห็นหลวงพ่อเทศนาสั่งสอนธรรมะของท่านเป็นธรรมะที่เรียบง่ายเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำความดีเรื่องของการเลิกอบายมุขเขาก็เห็นว่าธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยดีจังเลยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อครอบครัวเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้การขยายงานของวิชาธรรมกายในประเทศออสเตรเลียเริ่มที่ขยายมากยิ่งขึ้นทุกๆศูนย์ก็มีคนมาเป็นหลักร้อยการขยายงานดีขึ้นมาเรื่อยตลอดระยะเวลา21ปีทางหมู่คณะญาติโยมวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้ร่วมเทร่วมแรงร่วมใจกันตลอดในการที่จะขยายงานพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อจนกระทั่งเราไปจัดซื้อบ้านหลังเล็กๆทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นในปีที่หลวงพ่ออายุ80ปีเป็นการถวายพุทธธรรมหลวงพ่อเราได้จัดซื้อโบสถ์ที่มีความสง่าสวยงามอยู่ในใจกลางเมืองนครเมลเบิร์นมีความสะดวกในการเดินทางแล้วก็มีห้องปฏิบัติธรรมที่สามารถจุคนได้ถึง400ที่นั่งเป็นอาคารที่เหมาะสมต่อการใช้งานการเผยแพร่ต่อไปญาติโยมมาร่วมกิจกรรมในทุกงานบุญได้อย่างดีทีเดียวชุมชนของออสเตรเลียมีองค์กรพุทธทั้งประเทศตอนนี้มี600องค์กรเฉพาะในรัฐวิคตอเรียที่พระอาจารย์อยู่มี140องค์กรที่ก็มาจากหลากหลายประเทศทั้งพุทธเถรวาทพุทธมหายานและก็พุทธวัชรยานไปทำงานร่วมกับเขานโยบายของหลวงพ่อพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อที่จะร่วมกันทำงานศาสนาในออสเตรเลียให้กว้างไกลจุดสำคัญจัดวิสาขบูชานานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นวันสำคัญของโลกว่าพระธรรมกายของเราได้ร่วมกับองค์กรพุทธเมืองซิดนีย์และก็เมืองจัดขึ้นมาเนื่องจากงานวิสาขบูชานานาชาติจะมีการปฏิบัติธรรมเขาขึ้นบนพระอาจารย์ในการทำนั่งสมาธิทุกๆปีเรื่องของสมาธิเขาจะยอมรับวัดพระธรรมกายปีนี้เป็นปีที่ครบ25ปีวิสาขบูชานานาชาติก็ไปจัดที่รัฐสภาออสเตรเลียซึ่งงานนี้ก็จะมีผู้นำองค์กรพุทธตัวแทนของภาครัฐบาลก็คือประธานสภาแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็มีที่สมาชิกเอก

0: ราชทูตหลายๆท่านมาร่วมงานพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสนำนั่งเจริญสมาธิภาวนาได้กล่าวถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้กล่าวว่าสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อการเข้าถึงธรรมกายโดยแนะนำเรื่องของศูนย์การกายฐานที่7กับที่ประชุมนั้น
1: Venerable หลวงพ่อธรรมชโย said world peace begins with inner peace world peace begins with inner peace
2: ต้องสมาธิเท่านั้นจึงจะทำให้ทุกๆคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราได้คือคนในโลกทุกๆคนถ้าหากมีความสุขแล้วจิตใจมันอิ่มใจแล้วเนี่ยจะเกิดความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปอีกแล้วมีแต่ความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สันติภาพและความมั่นคงในโลกนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่าย
0: ๆหลังจากเสร็จการเจริญสมาธิภาวนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชื่อคุณคริสโบเวนก็ได้ขึ้นมากราบสุนทรพจน์วันนี้ได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิเขารู้สึกมีความปลื้มปิติดีใจมากก็มีความสงบมากเลยก็ต้องขอขอบคุณในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานขอบคุณพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ตัวสมบัติจักรพรรดิของหลวงพ่อธรรมชโยที่ญาติโยมร่วมบุญมีนิสงส์มีประโยชน์มากๆจะไปสนับสนุนงานในทุกๆด้านในการดำเนินงานของวัดเป็นบุญหลายๆบุญจะทั้งบุญถาวรและวัตถุบุญการศึกษาบุญการปฏิบัติธรรมบุญการเผยแผ่ขอกราบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสลูกได้ไปปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พุทธศาสนาธรรมกายที่ออสเตรเลียได้สานงานเพื่อเป็นคุณหลวงปู่หลวงพ่อและมีอาจารย์ในการเผยแผ่ที่เชิญมากไปทั่วโลกซึ่งก็มีความปลื้มปิติใจทุกวันตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาลูกขอถวายอวยพรให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นผู้นำในการสร้างบารมีเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกๆตราบนานเท่านานผมก็จะตั้งใจทำงานเผยแผ่พระศาสนาวิชิตธรรมกายตราบจนสิ้นอายุขัยขอกราบขอบคุณหลวงพ่อ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งระวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็

ิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวล

ควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้วันละ2เวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายและคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ย

ค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจ

จนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลมหลวมที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายใน

ที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆจะไม่สบายให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดา

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ

0: มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสาร

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆัง

0: ธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณี

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ

หลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะ

ที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายตายเกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำบรรพ์เพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกายสงัดใจ

ไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมหมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่ลงโล่งว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลทิพย์มณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใส

รรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายามขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาทิฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวง

ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีลสิบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทาง

ให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมเท่านี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราบ้านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลย

กายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจนมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต